พลงเพราะยุค90ร้องตามได้ที่ BP Radio คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่084-045-6862ฟังเพลงเพราะต่อเนื่องที่มากที่สุด BP Radio ฟังได้ทุกที่ฟังได้ทุกเวลาทั้ง Android และ iOS โหลดแอปพลิเคชันไทย Radio วิทยุประเทศไทยเปิดแอปแล้วเลื่อนค้นหา BP Radio HD

พลงเพราะร้องตามได้ที่ BP Radio ฟังเพลงหลายยุคหลายสมัยสตริงเก่าสตริงใหม่ไทยสากลเลือกกับเราได้ที่นี่ SMS หรือโทรขอเพลงได้กับเรา 084-045-6888

พลงเพลาะตลอดทั้งวันฟังพร้อมกันที่ BP Radio เพลงไหนที่คุณชอบเพลงไหนฟังแล้วฟินฟังได้ที่นี่0840

ที่นี่สถานีแห่งความฟิน BP Radio Online Thailand ออเดอร์เพลงเพราะที่คุณชอบทาง Facebook BP Radio Line ID FM 975

BP Radio. ขอบคุณทุกข้อความขอบคุณทุกความเห็นที่ส่งผ่าน Facebook Fanpage BP Radio BP Radio Online Thailand เพลงเพราะไม่มีลิมิต Music Station

0: แฟนไม่ดีจะมีทำไมครับหาใหม่ให้ดีกว่าเดิม
1: ฟังได้ทุกที่ฟังได้ทุกเวลาทั้ง Android และ iOS โหลดแอปพลิเคชันไทย Radio วิทยุประเทศไทยเปิดแอปแล้วเลื่อนค้นหา BP Radio HD

พราะเรารู้ว่าคุณชอบฟังเพลงเพราะอย่างต่อเนื่องเพราะเรารู้ว่าคุณก็ชอบฟังเพลงแบบสบายๆร่วมขอเพลงได้กับเราที่นี่หลังไมค์หรือ SMS ได้0840456862

0: ำลังฟัง BP Radio ออนไลน์สดส่งตรงจากจังหวัดเชียงใหม่ไปยังแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนสมาร์ททีวีทั่วประเทศและทั่วโลก0840456862
1: แย่จัง
2: ถ้าไม่ได้ใช้แพ็กเกจและซิมเน็ตต่างประเทศ Go Travel ที่เน็ตจุใจสูงสุด30กิก
3: และยังได้สิทธิ์เช็คอินช่อง VIP ฟรี
4: ได้ใช้ 5G ที่เร็วแรงบนเครือข่ายพันธมิตรอันดับ1ทั่วโลกพร้อมสิทธิพิเศษสุดคุ้มอีกเพียบโกได้มากกว่าต้อง Go Travel จาก

0: โครงการ M Sport ใกล้แยกหลุยและสาขาเชียงใหม่ Business Park หลัง Big C Extra เชียงใหม่ความอร่อยระดับภัตตาคารในราคากันเองพิเศษลด 10% แจ้งว่าฟังมาจากรายการวิทยุสำรองจองโต๊ะโทร0811115033 0811115033
1: ไปกับ True D-Tac เมื่อรวมกันก็ให้สัญญาณที่เร็วแรงกว่าครอบคลุมมากกว่าชีวิตพุ่งไปข้างหน้าด้วยสัญญาณครอบคลุมมากถึง 99% ของประชากรครอบคลุมพื้นที่การใช้งาน77จังหวัดทั่วไทยเชื่อมต่อ ง่ายแรงเต็มสปีดพร้อมบริการ Wi-Fi กว่า 140,000 จุดเพิ่มศักยภาพ 5G ให้ทุกไลฟ์สไตล์ไม่ว่าจะอัพโหลดหรือดาวน์โหลดก็ทำได้ทะลุทะลวงไร้ขีดจำกัด

สร้างเทคโนโลยี 5G ให้เป็นที่หนึ่งในการสร้างสิ่งดีๆให้เกิดขึ้น

มาแล้วครับสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของภาคบ่ายกับที่นี่นะครับ BP Radio กับ DJ วินวันนี้จะกันวันเสาร์นะครับเสาร์12นะครับเดือนกันยายน2569กับบ่ายวันนี้บ่ายร้อนๆ นะฮะของวันเสาร์สุดสัปดาห์ครับได้เวลามาฟังเพลงกันแล้วสำหรับช่วงบ่ายวันนี้ใครมาถึงแล้วซวยไฮกันได้กับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันนะครับวันนี้เข้ามากันหลากหลายเช่นเคยนะฮะถ้าไม่ติดธุระไหนวันเสาร์ก็จะเข้ามาทักทายมาซวยไฮคุณผู้ฟังครับ

ทำอะไรกันอยู่บ้างกับบรรยากาศร้อนๆวันนี้ทักทายกันได้นะครับเดี๋ยวหาเพลงเพราะๆเนี่ยเสิร์ฟให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับขอบคุณ True Detect เช่นเคยครับอยากได้เน็ตรายวันรายสัปดาห์รายปีเมื่อกี้ก็มีคุณฟังสอบถามมาจากลำพูนนะฮะสำหรับเน็ตรายปีนะฮะสอบถามได้เดี๋ยวจะให้พูดคุยกับทีมงานจะได้สมัครโปรโมชั่นแพ็กเกจเน็ตให้นะครับเลือกซิมเบอร์สวยเลือกโปรโมชั่นแพ็กเกจดีๆเลือกซิมจาก True และ Detect กันได้เลยครับนะฮะมีหลากหลายแพ็กเกจโปรโมชั่นให้คุณผู้ฟังเลือกนะครับชอบโปรไหนแพ็กเกจไหนสอบถามเพิ่มเติมใช้บริการได้เลยครับ

แล้วก็ร้านยำปูม้าจัดยอดเชียงใหม่ด้วยครับร้านอร่อยเด็ดสุดแซ่บของคนรักยำร้านยำที่มีมากกว่ายำครับเลิกโปรโมชั่นแพ็กเกจเลิกยำอร่อยๆต้องยำปูม้าจัดยอดเชียงใหม่เท่านั้นนะครับฝากไปใช้บริการกันด้วยกันละกันยำปูม้าจัดยอดร้านอร่อยเด็ดสุดแซ่บของคนรักยำครับร้านยำที่มีมากกว่ายำร้านเจยาวข้าวต้ม1บาทครับเติมเต็มความอร่อยทุกวันที่ร้านเจยาวนะฮะมีหลากหลายเมนูให้คุณผู้ฟังเลือกทานกันเมนูหมูหมูกุ้งเมนูปลานะฮะเมนูผักนี่หลากหลายเมนูความอร่อยพร้อมเสิร์ฟทุกวัน2สาขาที่เชียงใหม่ครับแยกหลุยส์สันกำแพงเชียงใหม่และก็สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าใกล้สาขาไหนแวะไปใช้บริการได้เลยครับ

แล้วนะครับมาแล้วทักทายกันช่วงบ่ายนี้เดี๋ยวมาทักทายแล้วก็มาส่งเพลงกันดีกว่าวันนี้มีใครที่มาถึงแล้วเรามาซื้อหายกันดีกว่านะเดี๋ยวมาดูข้อความทางแชทกันนะครับ

ักทายพี่เหาะสุพรรณสุราษฎร์ด้วยกันละกันไม่ใช่สิพี่เหาะสุพี่เหาะด่านช้างนครศรีเปลี่ยนชื่อใหม่ละพี่เหาะนะครับด่านช้างนครศรีนะฮะบอกว่าเซฮายครับขอเพลงไอ้หนุ่มโลโซของล็อกแสลงได้ไหมฮะดีเจสรรหาเพลงใหม่ละนะฮะพี่ณัฐพงศ์ครับรายงานตัวมุมมืดครับ cover after rock AI นะครับถ้าพี่ขึ้นเพลงร็อกก่อนเอาเพลงนี้ครับรอก่อนล็อกละปอแป๊บหนึ่งแต่ถ้าขึ้นเพลงช้าเอาเพลงอาทิตย์ละครั้งของพริกไทยขึ้นเพลงช้าดีกว่าไหมเดี๋ยวร้อนนะฮะไม่รู้จะได้ฟังหรือไม่นะฮะณัฐพงศ์นี่ชอบมาก่อนเวลานะฮะมาก่อนเวลาไม่พอนะพูดเยอะนะฮะพูดเป็นต่อยหอยนะฮะคุยอะไรไม่รู้กันนักกันหนานะณัฐพงศ์นี่นะนะฮะนะครับขอบคุณนะครับคุณผู้ฟังฝากโดเนทมาด้วยกันละกันนะฮะใครจะฝากโดเนทบีเจมาฝากได้เลยนะครับที่ BP Radio ตรงนี้ผ่านบัญชีพร้อมเพย์นะครับพี่ธงชัยทองประเสริฐล่ะฮะฝากโดเนทมานะนะค่าไฟเล็กๆน้อยๆนะครับบัญชีพร้อมเพย์นะครับ 084-045-6862 นะฮะ 084-045-6862 นะครับฝากโดเนทบัญชีพร้อมเพย์มาได้เลยนะนะครับชื่อบัญชีธันวานะครับสามารถโดเนทมาได้ชื่อดีเจวินเองนะครับบัญชีพร้อมเพย์084-045-6862อันนี้เปิดพริกไทยให้แล้วกันเอาเพลงช้าก่อนมาเริ่มรายการนะครับพี่เฟิร์สบอกว่าทักทายครับเซฮายช่วงบ่ายไอ้หนุ่มเรืออวนพายุสุริยันปะทอไอ้หนุ่มเรืออวนแหละฮะสรรหาเพลงเนาะ นะครับลูกปัดบอกว่าสวัสดีค่ะขอเพลงนาฬิกาเรือนเก่าของปามี่กันละกันจ้านะฮะพี่ลูกเพชรบอกว่าทักทายครับขอเพลงทะเลใจครับดีเจทลายเจทะเลใจนะฮะพี่โอบอกว่าทักทายช่วงบ่ายครับขอเพลงบอกรักในใจของโจห้าหลาปิ่นเวหาธนรัตน์ปิ่นเวหาเขาชื่อเลยนะฮะเมื่อก่อนเขาชื่อธนรัตน์ปิ่นเวหานี่โจห้าหลาปิ่นเวหาเพลงนี้ไม่เคยเปิดเลยพี่ไม่ค่อยได้เปิดเลยอันนี้จะมีเทปด้วยนะโจธนรัตน์ปิ่นเวหาหรือรักฉันจะเป็นเพียงความฝันไม่มีวันนั้นนะนะครับมาดูกันต่อข้อความที่ชัดมานะครับมีใครทักทายมาบ้างเอ่ยนะสำหรับบ่ายนี้นะครับพี่เฟิร์สบอกว่าเพลงนี้ดีหนุบหนับดีนะฮะสวัสดีอเมช่วงบ่ายจ้าสวัสดีค่ะขอเพลงร็อกเทอร์ของทีมบอร์ดเวอร์ชัน AI กันแล้วกันเป็นเวอร์ชันองค์หญิงนะครับได้เลยเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะพี่แสวงชายขอเพลงทางผ่านสิงหไกรพันธ์ไม่ใช่สิงหไกรภพหรือพี่สรรหาเพลงใหม่ละนะฮะพี่เข้าป่าสวัสดีครับขอเพลงการเดินทางของหิงห้อยนะฮะกล้วยไทยครับกล้วยไทย

แล้วก็พี่จุ๋มระยองสวัสดีครับหัวหน้าวินวันนี้ขอเพลงอันดูนะฮะออดออันดูอันดูที่ไม่ใช่อันดานะฮะเดี๋ยวหายฟังแล้วกันอันดูนะครับทักทายมาช่วงนี้นะฮะมีพี่เพชรด้วยนะพี่เพชรก็มาแล้วเหมือนกันพี่เพชรว่าสวัสดีครับดีเจขอเพลงแพ้ทางด้วยกันแล้วกันครับ

สวัสดีพี่กระป๋อมด้วยกันละกันครับดีเจครับขอเพลงเลือกรักเธอของพี่ปูพงษ์สิทธิ์ได้ไหมเอ่ยลตท.เลือกรักเธอนะฮะเลือกรักเธอบอกว่าเพลงนี้พี่ปูพงษ์สิทธิ์นะครับมอบไปกับสาวแย้ก็ละกันเสี้ยนเดือนตุลาจะหมดโปรครับขอโปรลายเด็ดลายปลีแรงๆด้วยนะของทู่เหรอฮะสิ้นเดือนตุลาใช่ไหมเดี๋ยวก็ทักมาละกันเดี๋ยวแจ้งเบอร์เข้ามาเดี๋ยวแจ้งเขาเรียกว่าเซลล์ให้เพราะว่าเน็ตซิมรายปีเนี่ยคุณผู้ฟังครับมันจะต้องใช้เขาเรียกไงนะใช้ให้ครบหกเดือนก่อนถึงจะสมัครได้ต้องใช้ครบ6เดือนก่อนถึงจะสมัครได้นะครับถ้าหากว่าเราใช้ยังไม่ครบ6เดือนเนี่ยมันจะยังไม่สมัครมันจะยังไม่สามารถสมัครโปรโมชั่นแพ็กเกจนี้ได้นะครับอันนี้ก็แจ้งให้คุณฟังทราบเผื่อใครจะสมัครโปรต่างๆนะครับเสียงดีเจแตกไหมเดี๋ยวเหมือนเสียงแตกนิดนึงนะฮะเดี๋ยวขอปรับเสียงแป๊บนึงนะฮะเสียงใหม่นะฮะลงมาทักทายกันช่วงนี้ก็แล้วกันกับเพลงที่อยากฟังกันนะครับลงมาทักทายกันได้เลยนะเดี๋ยวไล่ดูเพลงแป๊บนึงนะครับมีแชทเพิ่มเติมเข้ามานะครับเดี๋ยวจะไล่อ่านข้อความแป๊บนึงนะฮะเข้ามากันหลากหลายข้อความเลยทีเดียววันนี้พี่ครูนัทระยองนครพนมด้วยกันละกันครับขอเพลงสวัสดีคุณครูของวงชาตรีด้วยละกันนะฮะสวัสดีคุณครูของวงชาตรีแหละฮะได้เลยเดี๋ยวเปิดให้ฟังเลยกันนะช่วงเพลงเก่าเนาะเพลงเก่าที่คิดถึงนะครับสาวอ้อมบอกว่าดีเจขาบ้านคาราชบุรีฝนตกฉ่ำเลยจ้าฉ่ำก็ดีฮะจะได้เย็นชุ่มฉ่ำไงจะได้ไม่ร้อนกันบ่ายนี้นะครับพี่ดาวินซ่าเดอะคอฟสวัสดีครับวันนี้แม่แจ่มแดดออกแจ่มๆเลยฮะเลยเอารถออกไปจอดตากแดดไล่ความชื้นสักหน่อยโดนฝนไล่วันเดราจะขึ้นนะฮะดีเลยพี่จะได้บอกว่าเนาะบางครั้งบางทีรถนะฮะมันจอดทิ้งไว้นานๆเนี่ยมันก็เนาะมันก็เจอเชื้อราต่างๆก็ต้องจัดการดูแลให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าฝนมันตกหลายวันทางภาคเหนือแต่วันนี้เมื่อคืนอากาศเย็นนะเชียงใหม่แต่กลางวันก็ร้อนปกตินะครับสวัสดีครับฉันตายไม่ได้ของติ๊กชิโร่ครับพี่ภูมิพัฒน์อยากฟังนะครับพี่ธงชัยสิงห์บุรีขอบคุณมากครับที่ฝากโดเนทมานะวันนี้วันเสาร์ยังทำงานอยู่ครับฟังดีเจไปด้วยขอเพลงอกรักอกหักมารักกับผมกันเลยกันจังหวะมันๆนะครับพี่แต่งอินเตอร์สวัสดีครับทักทายทางแชทนะฮะขอเพลงมาทำไมเจอวอยนะครับมาทำไมเมื่อใจไม่มีให้กันนะฮะปล่อยเธออย่ามองอย่าสนใจเพลงนี้ใช่ไหมไม่ได้ฟังนานเลยนะฮะพี่ช่างบอยสวัสดีครับฟอร์ดมาสด้าพัทลุงรายงานตัวยินดีให้บริการครับกำลังทำงานเช่นเคยขอเพลงเอาที่สบายใจของบ่าววีกันแล้วกันในวันที่อากาศร้อนๆนะฮะนะครับพี่อดุลนะครับอดุล289ขอเพลงทรานซิสเตอร์คาราบาวเนี่ยครับพี่ได้เลยครับนครปฐมรายงานตัวนะครับพี่โอบอกว่าประเทศไทยมี3โจ้ที่ดังครับโจ้5หลาตรงหน้าที่ตรงอ๋อทีมชาติไทยใช่มั้ยโจ้หลังเท้านักเตะนักตะก้อนะทีมชาติไทยลูกเสิร์ฟหลังเท้าสืบสักพันสืบแล้วก็โจ้ถุงดำปะโทโจ้ถุงดำนะฮะอันนี้ไม่ได้เห็นนานมากโจ้ถุงดำนะลืมชื่อแล้วเนี่ยนะฮะนะครับทักทายพี่สุภัทช่วงบ่ายครับทักทายเซฮายนะครับวันนี้พาน้องน้องคณิตศรวันนี้พาลูกชายนะครับคนละลูกละอ๋ออยู่กาดประตูเชียงใหม่เหรอฮะโอ้อันนี้เมื่อไหร่ภาพวันเมื่อเช้าเหรอฮะเช้านี้ไปจิบกาแฟที่สภากาแฟหน้าประตูเชียงใหม่กันนะฮะอยากฟังเพลงอมพระมาพูดก็ไม่เชื่อของพิเศษนะฮะมองไปกับสีกาเอ๋ด้วยครับนางน่าจะอมของจริงเดี๋ยวนะครับทักทายกันมานะทักทายมีเซฮายมีส่งบรรยากาศมานะจอยอาเกนด้วยนะครับนะเอ็นจอยสวัสดีครับบอกว่ารู้สึกง่วงจังเลยค่ะดีเจขาแหมพี่สองทักทายช่วงบ่ายกับพี่สองด้วยกันละกันพี่สองนะฮะมาขายไปถึงแล้วเสียหายกันด้วยกันละกันนะครับมีสายเข้ามาดีเจรับหลังไมค์นะฮะมีสายเข้ามาในรับหลังไมค์นะครับทักทายพี่นกด้วยมาเดี๋ยวเราเปิดเพลงช้าสบายๆกันก่อนนะอากาศมันร้อนนะฮะอากาศมันร้อนนะฮะอากาศมันร้อนคนไม่ใช่หุ่นยนต์นะครับเอาพริกไทยแล้วกันเมื่อกี้ขอมาอาทิตย์ละครั้งครับ

0: นะครับชื่อเพลงว่าอาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละครั้งอย่าหายไปแบบนี้เพราะฉันรู้สึกไม่ดีนะครับเริ่มต้นด้วยเพลงเย็นๆกันแล้วกันเนาะอากาศมันร้อนเนาะบางจังหวัดก็มีฝนตกแต่ว่าที่นี่เชียงใหม่ร้อนเลยนะฮะแต่เมื่อคืนเย็นนะเมื่อคืนเย็นไม่รู้มาจากไหนเหมือนกันอากาศเย็นเฉยเลยนะครับนะ
1: อย่าเพิ่งกลับจะได้ไหม
0: ที่นี่เชียงใหม่ร้อนทีเดียวนะครับมาดูเพลงกันเมื่อกี้มีหลังไมค์เข้ามาสายตัดไปขอเพลงเลยนะสาววังสะพุงแหละฮะเป็นลูกทุ่งใช่ไหมลูกทุ่งใช่ไหมเดี๋ยวเจเลือกให้นะเป็นลูกทุ่งหนึ่งเพลงรอก่อนเด้อสาววังสะพุงว่ะ อารมณ์ไหนไม่รู้เหมือนกันลูกทุ่งนะเมื่อกี้สายตัดไปตังน่าจะหมดหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวเลือกให้หนึ่งเวอร์ชันกันเลยกันนะครับสาววังสะพุงนะฮะมีขอลูกทุ่งขอเพื่อชีวิตเข้ามาด้วยเดี๋ยวรอสักครู่จะเปิดให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันละกันนะครับนะมีแชทเข้ามาพี่อดุลหรือว่าดิเจวินครับเดี๋ยวพิมพ์เพลงผิดครับชื่อเพลงว่าคาราบาวเสกโลโซเพลงอะไรอ่ะเดี๋ยวก็ได้เขาดูก่อนฉันสเตตแปลว่าอะไรอ่ะฉันสเตตละฮะได้เดี๋ยวหาให้ช่วงเพลงเพื่อชีวิตรอสักครู่กันละกันนะฮะพี่อดุลบอกเอาไว้นะครับมาทักทายกันช่วงบ่ายนี้กับเพลงที่อยากฟังกันนะครับแหมขอเพลง Lost Boy นะครับ Lost Boy นะฮะพี่สีหนุ่มขอมานะฮะพี่สีดมครับภาพโปรไฟล์นี่ภาพใครภาพเราเหรอภาพตัวเองเหรอมันน่ากลัวแต่ว่าทำไมน่ากลัวจังหลอนมากนะฮะพี่น้องบอกว่าดีเจขากำลังโกนแกงฮังเลเจ้านั่งฟังเพลงไปด้วยขอเพลงละหมาดอารมณ์มาแล้วกันโจ๊ะๆนะฮะถ้าอยู่ใกล้ดีเจเนี่ยจะตักให้ไปจิ้มซะหน่อยนะฮะสดาอยู่ไกลนะฮะโอ้ยน่ากินจังเลยแกงฮังเลพี่โอ้แกงฮังเลฮะแกงฮังเลหมูแบบอร่อยนะหมูตุ๊บๆเลยนะหมูแบบหมูคือหมูฮะหมูคือหมูชิ้นแบบพอซอยสะอาดซอยหั่นเล็กๆนะครับลูกเต๋าเนี่ยมาในเครื่องแบบคลักๆนะฮะจานนี้ต้องส่งให้3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะฮะเป็นแกงฮังเลหมูฮาลาลนะครับ อันนี้เป็นเวอร์ชันช้าพี่ธพงศ์เวอร์ชันนี้ก็พออยู่นะเวอร์ชันใหม่เวอร์ชันช้านะครับเนาะเดี๋ยวมาเปิดเพลงนะฮะแรงใดในโลกไม่เท่าแรงยกอาตมาอีกละเดี๋ยวจะขอตั้งเพลงก่อนมาเดี๋ยวขอตั้งเพลงก่อนอย่าเพิ่งชวนคุยเดี๋ยวเปิดเพลงก่อนเดี๋ยวตั้งเพลงเพลินๆนะฮะให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันสำหรับบ่ายนี้บ่ายสองโมงเจ็ดนาทีนะครับเดี๋ยวเพลงลูกทุ่งรอแป๊บนึงเดี๋ยวเปิดให้เดี๋ยวขอเพลงสติงก่อนเนาะขอเพลงสติงเอาอย่างช้าๆเบาๆอากาศมันร้อนนะฮะเมื่อกี้คุณผู้ฟังขอเพลงโจ้ธารัตน์ปิ่นเวหาบอกรักในใจพี่โออยากฟังนะมาเราเปิดเพลงเย็นๆชิวๆให้คุณผู้ฟังได้ฟังก่อนกันเลยกันกับวันอากาศร้อนนะฮะ8:28 นาทีครับ

0: ในใจก็เพียงพอแล้วนะครับไม่ต้องอะไรมากมายนะครับนี่คือเพลงเพียงของพี่โจธนรัตน์ปิ่นเวหาด้วยนะครับทักทายเข้ามาในช่วงบ่ายนี้เนาะขอเริ่มที่เพลงช้าก่อนเนาะเดี๋ยวเราค่อยขึ้นเพลงไวกันสลับกันไวบ้างช้าบ้างนะฮะจะได้ไม่เหงากันนะครับโอ๊ตบอกว่าดีเจครับขอเพลงไอ้ปื๊ดหน่อยฮะช่วงเพลงไวได้เลยแล้วก็วิมยุ้ยบอกว่าดีเจขาขอเพลงหน่อยยุ้ยบอกว่าดีเจขาไม่ต้องเล็กวิมลทิพย์บุญเลิศก็ได้วิมลทิพย์ถ้าไม่มาเรียนช้านะฮะรู้สึกตกใจทุกครั้งเหมือนมีครูเรียกเลยนะฮะยุ้ยบอกว่าขอเพลงต้องโทษดาวแล้วกันนะฮะต้องโทษดาวเทียมไทยคมนะฮะนะเดี๋ยวเปิดให้ฟังแล้วกันนะฮะนะมีหลายเพลงเข้ามาครับเดี๋ยวทยอยเปิดให้ฟังเนาะทั้งเพลงเก่าเพลงใหม่เดี๋ยวนะขอดูก่อนนะมีพี่เหาะอยากจะฟังเพลงไอ้หนุ่มโลโซเหรอฮะโอ้โหล็อกแสลงเลยนะฮะ
1: ปากอะไรไป
0: เดี๋ยวจะไล่ดูเพลงแป๊บนึงนะฮะ
1: บังเอิญคืนนั้นก็จะ
0: ต้องโทษดาวเพลงนี้เป็นหนึ่งเพลงนะครับที่เชื่อว่าหลายๆคนน่าจะชอบกันของพี่เบิร์ดธงชัยเพลงพี่เบิร์ดเมื่อก่อนนี่เนื้อหาดีเยอะแยะเลยหลายเพลงเลยนะครับนะเดี๋ยวขอไล่ตั้งเพลงก่อนนะครับลูกปัดขอเพลงนาฬิกาเรือนเก่าเนาะมาคุงฟังอยู่เปล่าบอกว่าวันนี้เย็นนี้มีเพลงใหม่ของพี่ปุ้ยแอลกอฮอล์ปล่อยมาด้วยร้องกับแอดคาราบาวด้วยนะ

พลงของพี่เบิร์ดนะครับต้องโทษดาวนะฮะขอมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันละกันช่วงนี้บ่าย 2:15 นาทีนะครับเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวช่วงแรกนี่เราขอเปิดเพลงช้าแล้วเดี๋ยวประมาณสักบ่าย 2 กว่าใกล้บ่าย 3เราจะเล่นเพลงไวกันแล้วเดี๋ยวขอลูกทุ่งที่ขอมาที่เป็นหมอลำต่างๆเนี่ยเดี๋ยวจะขอบ่าย 3นะมันจะได้เป็นเซตเดียวกันเนาะเดี๋ยวบ่าย 3คนเท่าจะมาด้วยเดี๋ยวเขาจะได้ฟังด้วยเนาะแล้วตอนนี้เราจะเอาเพลงช้าๆแล้วเดี๋ยวสักครู่จะเอาเพลงร็อกเพลงมันสักนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวบ่าย 3ลูกทุ่งเพื่อชีวิตมาเนาะรอแป๊บนึงนะครับเนาะ

ือเพลงนาฬิกาเรือนเก่านะฮะเพลงของปามี่นั่นเองครับปามี่อิฟปานเจริญนี่เขาเรียกว่าอะไรนะสาวที่ไม่เคยเห็นหูเดี๋ยวเราเปิดเพลงช้าเย็นๆกันก่อนจะได้ต่อเนื่องอารมณ์ได้นะครับกดอันดูได้ไหมอันดูแปลว่าอะไรเดี๋ยวคุณถามว่าดิจิทัลอันดูนี่คืออะไรนะครับอันดูนี่จริงๆแล้วเนื้อหาความหมายก็จริงๆแล้วถ้าคนที่ไม่ได้อยู่ในวงการคอมพิวเตอร์เนี่ยอาจจะไม่เข้าใจเราเป็นชาวบ้านเนาะไม่ได้ใช้คอมในการทำงานอันดูคือการกลับไปทำซ้ำอีกรอบนึงอย่างสมมติดิจิพิมพ์งานเนี่ยเราจะดิจิดันกดลบปั้งเนี่ยดิจิกดปุ่มอันดูข้อความที่เราเคยพิมพ์ปั๊บมันจะกลับมาเหมือนเดิมนี่เขาเรียกว่าอันดูใครที่อยู่ในออฟฟิศอยู่สำนักงานจะเข้าใจดีแต่ถ้าเป็นชาวบ้านทั่วไปอะไรอันดูไม่เข้าใจความหมายก็คือต้องการสื่อว่าเอ้ยเราต้องการกลับไปเริ่มต้นใหม่กลับไปทำซ้ำเหมือนเดิมจะได้หรือเปล่าขอแก้ตัวแบบเดิมได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเย็นๆสักเพลงครับอันดูครับป๊อปปองกูล

ดอันดูได้ไหมเพื่อจะได้กลับไปแก้ตัวคงจะยากเหมือนกันนะครับนะเย็นๆซึ้งๆแล้วก็จะเพิ่งหลับนะครับเอาแบบเย็นๆสบายๆฟังกันไปเป็นล็อตเป็นล็อตกันแล้วกันเนาะจะได้ไม่ไบโพล่ากันบ่าย 2:25 นาทีเดี๋ยวค่อยมาเล่าข่าวเล่าเรื่องต่างๆกันว่าอยากจะให้เล่าเรื่องอะไรฮะอยากให้เล่าเรื่องอะไรอยากให้เล่าเรื่องอะไรบอกมาได้นะครับเดี๋ยวขอตั้งเพลงแป๊บนึงนะฮะลองไล่ดูคิวเพลงที่คุณผู้ฟังส่งมานะเพลงจากพี่ติ๊กชิโร่ครับชื่อเพลงว่าตายไม่ได้ปุยไม่ได้นะฮะ

ไม่ได้นะต้องอยู่ต่อไปอีกซึ่งอีกหนึ่งเพลงช้าเพราะๆนะครับจากพิธิชิโร่ขอของคุณอ้อมสุนิสาและกันพี่รัตสุนิสาครับพี่โอชื่อเพลงว่าหมดแรงหมดแรงหมดใจแหละฮะซึ้งๆกันก่อนแล้วกันช่วงนี้นะครับเดี๋ยวค่อยเล่นเพลงไวกันนะเย็นๆอากาศมันร้อนนะหมดแรงครับอ้อมสุนิสาครับ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าหมดแรงนะฮะออมสุนิสาพี่รัตสุนิสาสุบุญสุบุญสังนะฮะแหมเอ็นจอยว่าวันนี้มีเรื่องผีอะไรมาเล่าคะดีเจมีเดี๋ยวมารอฟังนะฮะนะครับพี่สองว่ามิวสิกวิดีโอเพลงนาฬิกาเรือนเก่านี่แอบหลอนอยู่เด้อใช่ใช่แอบหลอนอยู่เหมือนกันนะฮะนะพี่โอ้เนาะพี่รัตพี่ออมนะฮะนะครับพี่ออมนี่เมื่อก่อนนี่เขาจะเป็นคู่จิ้นสมัยก่อนเป็นจิ้นกับใครนะเมื่อก่อนจะมีใครอ่ะมอสปฏิพานเนาะนะครับเออตอนนี้ก็เป็นดีเจอยู่เนาะที่ EFM อยู่นะครับนะฮะก็จัดรายการช่วงบ่ายๆสุนิสาสุบุญสังนะครับนะครับเริ่มต้นจากการเป็นสาวห้าวๆนะครับกับการร้องเพลงนะฮะแล้วก็เข้าสู่วงการบันเทิงมินเป็นนักแสดงนะฮะต่างๆแล้วก็มาเป็นดีเจประจำที่แกรมมี่ตรงนี้นะครับเธอยิ้มไปพูดไปแสดงว่าเธอนั้นต้องกินยาโรงพยาบาลศรีธัญญาแน่ๆเลยยิ้มไปพูดไปนะฮะจากวันนี้จะมีเราเราและนายครับเมื่อกี้มีคนส่งภาพมานะครับเป็นภาพของพระแต่ละองค์แต่ละคนแต่ละรูปที่โดนคดีความนะฮะตอนนี้รับทิศสมิโชตเข้าไปอีกหนึ่งคนนะฮะไปอยู่ด้วยกันเราและนายครับจากนี้ไปเราจะมีกันและกันในเรือนจำนะฮะขอทายพี่รับเมาด้วยกันและกันนะฮะพี่โด่งด้วย

ือเพื่อนกันเพื่อนตายตลอดไปนะฮะเพื่อนตายเพื่อนใจล่ะฮะแหมพี่ทนายหนุ่มครับสนใจเข้าไปอยู่เป็นเพื่อนอีกคนนึงฮะของทนายของอะไรนะทิศใช่ไหมฮะทุกวงการนะทั้งวงการทนายก็มีวงการพระก็มีวงการปิ่นหนานก็มีปิ่นหนานนี่หมายถึงว่าทิศนะฮะที่เคยบวชเนาะแหมถูกใจทนายหนุ่มนะฮะอมพระมาพูดก็ไม่เชื่ออามาพี่สุภัทอยากฟังเปิดให้ก่อนเลยมาเดี๋ยวจะค่อยๆขึ้นจังหวะให้ไวขึ้นเป็นเพลงสตริงก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวจะอ่านชื่อเพลงให้ฟังแล้วก็เดี๋ยวตอนบ่ายสามเราจะเป็นแนวสไตล์ลูกทุ่งโจ๊กๆกันหน่อยมีเพื่อชีวิตด้วยเอาไปเป็นช่วงเป็นช่วงเนาะล็อกนอนแล้วบัดจอมผมพระมาพูดก็ไม่เชื่อครับคุณผู้ฟัง

อมโบสถ์อมวัดมาก็ไม่เชื่อเด็ดขาดเลยนะพี่โอนะเชื่อไม่ได้เลยจริงๆเชื่อไม่ได้ถูกใจพี่สุภัทรนะฮะมาทำไมเมื่อใจไม่มีให้กัน

าทำไมเมื่อใจไม่มีให้กันจะมาทำไมมาทำอะไรก่อนนะครับมาทำอะไรมาเช็คอินเปล่าคุณผู้ฟังครับวันนี้บรรยากาศที่วัดนะครับพุทธไทยสวรรค์นะครับที่จุดเกิดเหตุวันนี้มีคนแห่ไปเช็คอินจำนวนมากทีเดียวพี่สุภาพพี่โอไปเช็คอินทำไมก่อนนะฮะวัดพุทธไทยสวรรค์สุดเยี่ยมเงาครับมีแม่บ้านดูแลวัดเพียงคนเดียวแต่ก็มีประชาชนแวะเข้ามาส่องดูเป็นช่วงๆนะฮะนะภายหลังหลวงพ่อภายหลังโดนจับไปนะฮะที่พระนครศรีอยุธยาตำบลสำเภาล่มตำบลสำเภาล่มชื่อแปะชื่อเก๋ดีตำบลสำเภาล่มนะชื่อเก่งมากเลยนะตลอดทั้งวันยังคงเต็มไปด้วยความเงียบเหงานะครับแม้จะมีประชาชนแวะมาส่องมากราบไหว้พระบางนะฮะแล้วก็มีการมาเช็คอินแล้วก็มีบางคนไปส่องดูกุฏินะฮะกุฏิเขาเนี่ยเป็นกุฏิสีขาวนะครับแล้วก็เขามีเขาเรียกว่าเป็นเหมือนกับสายโยงสายของเจ้าหน้าที่เขากันเอาไว้นะฮะล็อกเอาไว้ไม่ให้เข้าไปข้างในนะฮะก็มีแม่บ้านดูแลอยู่หนึ่งนะฮะก็มีนักข่าวมาถ่ายมาส่องแล้วก็มีประชาชนบางส่วนแวะมาถ่ายรูปมาเช็คอินนะฮะตามกระแสตามเทรนด์นะฮะนักข่าวถามคุณยายแอลอายุ78ปีเป็นแม่ค้าเข้าทางวัดบอกว่าขายของอยู่นี่มานานละกว่า30ปีแล้วนักข่าวตนอยู่บริเวณนี้มาตั้งแต่สมัยหลวงพ่อหวนนะครับซึ่งเป็นอดีตเจ้าวาดคนเก่าที่มีชีวิตอยู่ก่อนมรณภาพนะครับสมัยนั้นนักข่าวประชาชนมาเยอะโดยเฉพาะช่วงเย็นนะคึกคักมากเลยและสมัยก่อนนักข่าวรู้ไหมเขามีการเรียนดาบด้วยนะเรียนดาบนะฮะทำให้บรรยากาศตอนเย็นคึกคักมากๆเลยสมัยนี้โอ้อะไรไม่รู้นะฮะหลังจากเปลี่ยนเจ้าวาดบรรยากาศในวัดก็เงียบเหงาลงนักข่าวไม่ทราบว่าเกิดจากสาเหตุใดอาจจะเป็นเพราะว่าสภาพเศรษฐกิจไม่ดีด้วยทำให้ร้านค้ามาน้อยลงด้วยคนก็มาซื้อของน้อยคนไม่กล้ามาลงทุนด้วยนะครับเนาะส่วนกระแสข่าวที่เกิดในวัดในยายบอกว่าไม่รู้นะนักข่าวเพราะขายของที่นี่ก็ไม่ได้ไปสนใจเรื่องภายในของเขานะแม้จะมีข่าวแต่ตัวเองก็ยังขายของได้อยู่ปกติอยู่นะฮะสำหรับการทำบุญในวัดนะยายเล่าให้ฟังว่าปัจจุบันพระสงฆ์ที่เคยบวชกับวัดเนี่ยหลวงพ่อหวนเนี่ยเคยจำวัดที่วัดนี้ต่างแยกย้ายอยู่วัดอื่นทำให้บรรยากาศนั้นเปลี่ยนไปก็คือหมายถึงว่ายายอยู่ตั้งแต่สมัยหลวงพ่อคนเก่าก่อนจะเสียชีวิตนะก่อนจะมรณภาพเมื่อก่อนนี่คือครับพอเปลี่ยนมาเป็นคนใหม่นี่ก็ไม่รู้อะไรเหมือนกันเงียบๆเงาๆนะฮะอันนี้ก็คือบรรยากาศล่าสุดที่อยุธยานะครับเนาะจุดเช็คอินนะฮะมีคนถามว่าหลวงพ่อวัดอันนี้เนี่ยพิชโชติเนี่ยเขาอยู่เท่าไหร่ทำไมแรงดีจังเลยเห็นว่า60กว่าแล้วนี่ใช่ไหมฮะคนมันได้ทำงานหนักครับคุณฟังฮะอยู่กับที่เปิดห้องแอร์อยู่เขาก็สุขภาพดีอยู่แล้วนะแล้วจริงๆเขาเป็นคนรูปร่างดีนะทรงดีนะสูงๆขาวๆนะฮะก็เป็นหนุ่มหน้าตาดีเลยแหละนะฮะก็ไม่แปลกใจว่าทำไมคนถึงแวะเวียนมาสีกงสีกาถึงเข้ามาหาอันนี้คืออัปเดตล่าสุดช่วงกลางวันที่ผ่านมานะ

ลากันไปนี่ก็เป็นอัปเดตข่าวคุณผู้ฟังได้ฟังในช่วงเวลาของบ่ายนี้นะครับเนาะจอยบอกว่าดีเจครับไปแย่งซื้อโต๊ะกลมดีเจกว่าดีเจตัวนี้ในโซเชียลนี่แชร์กันเยอะทีเดียวทักทายพี่แดงจากแม่ออนด้วยกันละกันนะจ๊ะพี่สุภาพอย่าลืมไปซื้อโต๊ะกลมนะรีโนเวทห้องครัวใหม่ไม่ใช่หรอดีเจครับขอเพลงเหลือแค่ส้มหน่อยครับมอบให้กับเสียเจครับเป็นคนหลายใจในกลุ่มครับดีเจหลายจงหลายใจหรอรักเธอที่บอกครับแพ้ทางจากลาบานูนกล้วยไทยร็อกหนึ่งเพลงการเดินทางของหญิงห้อยอกหักมารักกับผมครับเพลง Lost Boy เข้าลูกทุ่งเพื่อชีวิตครับเอาที่สบายใจแอดคาราบาวฉานสเตทสาวงสพุงครับหมอลำซะหน่อยละหมาดอารมณ์นะฮะพายุสุริยันไอหนุ่มเรืออวนเลือกดักเธอจากพงศิษฐ์ครับยืนยันก็ยืนยันว่ายินยงโอภากุลทะเลใจทางผ่านบ่าวีไม่ใช่สิทางผ่านบ่าวสิงหาไกลพันนะฮะไอหนุ่มโลโซครับสวัสดีคุณครูเริ่มใหม่ง่ายจังความรู้สึกของตัวฉันอันนี้เคยเตรียมเอาไว้ตอนนี้ไม่ต้องขอเพลงเพิ่มแล้วนะครับดีเจมันเกินลิมิตนะฮะเราขึ้นจังหวะกันดีกว่าช่วงหน้ามีหมอลำให้ฟังด้วยโจโจลูกทุ่งมันๆรอติดตามได้เลยเชียงใหม่ฝนตกไหมครับพี่ช่างแอนบอกไว้ไม่ตกพี่อากาศร้อนวันนี้อากาศปกติเลยทางสุโขทัยเป็นไงบ้างเอ่ยฝนฟ้าอากาศพี่เพื่อนบอกว่าสงสัยขัดผลประโยชน์กันแน่ๆเลยขึ้นจังหวะกันสักหน่อยดีกว่าจะได้มันจะได้ไม่ง่วงไม่เหงากันนะครับ

รักเพลทิมบอกครับเพลงนี้มีคนบอกว่าดีเจครับพูดถึงเหรียญเหนือดวงนี่นะเหรียญยังคงศักดิ์สิทธิ์อยู่นะครับเพราะว่าสีกาเพิ่งเข้ามาแค่2ปีเขาปลุกเสกก่อนหน้าหลายปีนะฮะจะเอาเหตุผลนี้จริงหรือพี่สรุปแล้วคือเหรียญยังศักดิ์สิทธิ์อยู่นะยังใช้ได้อยู่นะฮะ

รักเธอจนหมดใจนะครับฟังเพลงฟังข่าวกันไปช่วงนี้ก็แล้วกันบ่ายสามโมงนะฮะแหมอากาศกำลังร้อนเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามีสรุปทุ่งเซ็ตจะโจให้ฟังกันแต่นี้เดี๋ยวจะขอเพลงร็อกสักสองสามเพลงได้ไหมก่อนลูกคนเฒ่าจะมาทักทายพี่อ้อยเจอกันนะฮะคนเฒ่ามาแล้วหนึ่งนะครับนะฮะการเดินทางของหิ่งห้อยเดี๋ยวมีอกหักมารักกับผมนะฮะมีเจนซีมีแนวสไตล์แรปเปอร์หนึ่งเพลงมีบาวีมีสาววังสะพุงนะฮะละหมาดอารมณ์เต็มตัวลำวงได้เลยตาต้าตาต้าครับเตรียมช้างสิงลีโอได้เลยนะฮะแอดคาราบาวไอหนุ่มเรืออ้วนปูพงศิษฐ์นะฮะทะเลใจนี่หลายเพลงเลย

โอ้โหขอมันกันช่วงนี้ดีกว่าอาจากมันๆ นะฮะนี่คือออกหักมารักกับผมนะครับเดี๋ยวเรามาเข้าสู่ช่วงจังหวะหมอลำกันดีกว่าช่วงนี้มาไม่ใช่หมอลำสิสามชาติดีกว่าต้าครับบ่ายสามเจ็ดนาทีช่วงนี้เปลี่ยนอารมณ์เพลงแนวสไตล์โจ๊ะลุกทุ่งเพื่อชีวิตกันสักหน่อยกันละกันช่วงนี้ครับจะได้

รับเข้าสู่ช่วงเวลาบ่ายสามโจ๊กกันช่วงนี้กับเพลงพอที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันช่วงนี้จะได้ตาเปิดกันนะทุกใจคอสามชาตินะฮะรายการเรานี้ไบโพล่ามากนะฮะเดี๋ยวเพลงช้าเพลงไวนะครับทุกใจกันนะพี่โอนะเอาละครับเข้าสู่ช่วงนี้บ่ายสามโมงสิบสี่นาทีทักทายคุณผู้ฟังทางบุญทริกด้วยนะฮะที่ลิงก์สัญญาและเรียบร้อยในช่วงเวลาบ่ายสามนี้เนาะช่วงนี้จะมีเพลงจังหวะโจ๊กแนวสไตล์เพื่อชีวิตลูกทุ่งให้ฟังเมื่อกี้จบไปกับเพลงละหมาดอารมณ์นะฮะแม้อากาศมันจะร้อนเนาะเราต้องกระแทกอากาศให้มันหนักกว่าเดิมนะฮะมาแล้วครับขอมาตั้งแต่ชั่วโมงแรกบ่ายสองเมื่อกี้แล้วนะฮะสาววังสะพุงครับ

งเพลงโจ๊ะๆครับจากเมืองเลยวังสะพุงนี่อยู่จังหวัดเลยเนาะถูกใจสายสามชาติในช่วงนี้นะครับนะแมนส่งมาก็เปิดให้ฟังในช่วงนี้กันละกันนะครับนะคึกคักมาเลยกันช่วงนี้ครับจะได้ตาเปิดกันวันนี้ฟรีสไตล์กันหน่อยวันเสาร์นะฮะเดี๋ยวข่าวต่างๆให้เล่ากันเนาะเปิดเพลงชิวๆกันไปช่วงหลังการทำงานจะได้ไม่เหงากันนะครับนะภาชนะหุงต้มครับหม้อ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าหม้อหุงข้าวครับเพลงจากโจอี้ภูวศิษฐ์นั่นเองครับโจ๊กกันช่วงนี้คือคักกันตาเปิดนะฮะพี่โอส่งภาพรถพุ่มพวงมานะฮะรถแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ราชีลูกทุ่งนะฮะมาคุณวัดดีเจครับฝากเรื่องบอลนิดนึงนะฮะคืนนี้นะฮะดีเจวินคืนนี้นะครับสิงห์ปะทะเสือ3 ทุ่มตรงนะฮะ3 แต้มเท่านั้นครับคืนนี้เดี๋ยวรอเพลงใหม่ของแอลกอฮอล์ปล่อยมาเย็นนี้นะฮะถ้าได้ทันเนาะเอชื่อเพลงว่าฉานสเตทครับชื่อเพลงแปลกจังเลยของแอดคาราบาวเดี๋ยวมีเพลงไอ้หนุ่มเรืออวนคุณผู้ฟังสองเพลงแปลกที่คุณผู้ฟังส่งไว้อ่ะมาทักทายลุงแป๊ะด้วยลุงแป๊ะแหกตาดูลากี่โมงแล้วครับทักทายพี่อุ๋สุนทรด้วย

0: เนื้อหาเพลงมาเอ๊ะมันแปลว่าอะไรฉานสเตทไม่เข้าใจนะฮะคือศิลปินเพื่อชีวิตกับอินดี้ในสมัยก่อนนี่การแต่งเพลงก็จะมีลักษณะคล้ายกันคือเขาจะหาเนื้อหาเรื่องราวที่เราไม่รู้เรื่องฮะมาทำในเพลงที่ชาวบ้านไม่สนใจกันฮะเรื่องที่ชาวบ้านไม่สนใจและไม่สนใจที่จะรู้เรื่องเนี่ยเขาจะเอามาทำนะครับแต่ถ้าเป็นเพลงทั่วไปที่เราฟังกันของมอสของเจมส์เมืองศักดิ์ทั่วไปก็จะเป็นเพลงความรักเนาะเป็นเรื่องราวพื้นฐานความรักๆใคร่ๆความเจ็บปวดอกหักนี่ซึ่งเป็นระบบมาตรฐานของเพลงทั่วไปแล้วแต่พวกผู้ชีวิตนี่เขาจะมีความเป็นอินดี้เหมือนศิลปินอินดี้ฮะจุนโฮลานเงี้ยภูมินอะไรอย่างนี้นะฮะเขาจะเลือกเนื้อหาที่เราไม่รู้เรื่องและเราไม่สนใจเขาจะมาทำในเพลงนั้นเดี๋ยวจะไปดูในเนื้อหาเพลงนี้ฉานสเตทนะฮะเนื้อเพลงเขาบอกว่าเป็นทฤษฎีการกำเนิดของคนไทยนะฮะหนึ่งในหลายทฤษฎีซึ่งบอกว่าอพยพมาจากจีนมาตั้งอาณาจักรน่านเจ้าแล้วก็โดนมองโกเลียไล่หนีลงมาอ๋อเหรออืมปัจจุบันอาณาจักรน่านเจ้าไม่ใช่อาณาจักรของคนไทยแล้วครับเพลงนี้ออกวางตลาดเมื่อปี32ครับความรู้ความเชื่อทางประวัติศาสตร์ส่วนนะครับเขาบอกว่าส่วนใหญ่ในขนาดนั้นในความรู้เนี่ยเชื่อว่ากองทัพมองโกนะฮะเข้าโจมตียูนานจีนตอนใต้และอาณาจักรน่านเจ้าจนถอยร่นลงมาและเชื่อว่าธรรมแบ่งออกเป็น3ว่าธรรมคือไทยใหญ่พี่น้องตายไม่สุ่มฆ่านะฮะอยู่ทางด้านตะวันตกของแม่น้ำโขงไทยน้อยอยู่ทางที่ตะวันออกของแม่น้ำโขงไทยสยามเป็นการผสมผสานระหว่างไทยใหญ่กับไทยน้อยก็เลยเป็นประเทศไทยอ๋อเหรออันนี้คือที่มาของเพลงนี้นะเขาเชื่อว่าคนไทยเกิดจากอะไรนะฮะเกิดจากชนชาติโน้นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วก็เลยกลายเป็นเพลงนี้นะครับเราชื่อเพลงว่าฉานสเตทนะฮะประมาณนี้นะฮะได้มองมาแล้วครับนี่ไงพี่น้องตายมาแล้วไม่ซุ่มฆ่าพูดได้คำเดียวนะฮะนี่จริงๆเจมินจะพูดภาษาไทยใหญ่ได้นะไทยใหญ่เป็นชนชาติพันธุ์หนึ่งนะฮะอยู่ทางฝั่งทางตอนเหนือของประเทศไทยทางเชียงรายอยู่ในเขตปกครองตัวเองพิเศษในฝั่งของพม่านะแต่ว่าไม่ใช่พม่านะเป็นชนชาติพันธุ์หนึ่งนะฮะนะครับสมัยก่อนมีแต่คนฟังพงศิษย์ความหมายเพลงลงตัวไม่ซับซ้อนใช่แต่คาราบวมเนี่ยเขาจะหาเนื้อหาที่แปลกๆแหวกๆนะฮะพิสดเอสก้าวมาแล้วครับกังต้มมาม่าอยู่โอ้โหน่ากินจังเลยมาพี่ฟอร์ดวันนี้ใช่ครับมันคือรัชฉานใช่ไหมรัชฉานใช่ไทยใหญ่รัชฉานเนาะอยู่ทางใกล้ๆกันที่เดียวกันนะฮะพี่โอว่าเมื่อก่อนพี่แอดบ้าๆบอๆก็จะเป็นสไตล์เขาอ่ะเป็นสไตล์เขาแน่ชอบปลุกระดมใช่ไหมฮะคือแกเล่นการเมืองหนักไปหน่อยอ่ะแต่แอดอ่ะพี่ปูพงศิษย์พี่ปูพี่ปาคนอื่นเขาไม่สนใจพี่โอ้พี่อ้อยกระท้อนพี่อ้อยกระเทาะแต่พี่อ้อยคนอื่นเขาไม่สนใจแต่แอดนี่นะปลุกระดมตลอดเลยการเมืองนะคอมมิวนิสต์นะครับนี่จะขอเปิดหนึ่งเพลงเป็นเพลงแปลกชื่อเพลงว่าไอ้หนุ่มเรืออวนไงคุณผู้ฟังเอ้าอันนี้พี่เฟิร์สอยากฟังครับของมันเป็นแนวสไตล์กึ่งๆลูกทุ่งนะขออนุญาตเราจะกลับเข้าสู่เพลงสตริงกันแล้วพอดีว่าเป็นช่วงวันเสาร์พิเศษกันแล้วกันเลยแหวกแนวหน่อยมีทั้งสตริงมีทั้งลูกทุ่งผสมผสานกันนะครับพายุสุริยันครับชื่อเพลงว่าไอ้หนุ่มเรืออวนไอ้หนุ่มเรืออวนเรือป่ามา
1: เรือผีคางลมอยู่เกาะมุ้ยนูนองพอลมเงียบปีต้องแค่พาเรือข้าม
0: อันนี้ภาษาอะไรอ่ะภาษาใต้เหรอฮะ
1: นองแดงเรือผีคางลมอยู่เกาะมุ้ยนูนองพอลมเงียบปีต้องแค่พาเรือข้ามเป็ดราดปลาหมึกพี่น้องแดงสั่งตอนนี้พี่ทำฟากไปกับเรือวอเร็วให้น้องไปรับได้ที่ปานปลาหน้าน้องหน้า
0: ไอ้หนุ่มเรืออวนนะฮะเรืออวนจับปลาดนตรีเหมือนเพลงหน่อไม้เลยพี่โอ้อ้อมสุริสา

ษณาบอกว่าลูกคอเยอะไปนะครับแล้วก็เสียงแหลมเกินไปนะครับไม่เหมาะกับการร้องเพลงนะฮะเพราะฉะนั้นครูสลาไม่ให้ผ่านนะครับไปผ่าตัดลูกคอออกก่อนนะฮะเอาลูกกระเดือกออกลูกนึงนะฮะเหลือลูกเดียวพอนะฮะเอ๊ะครูสลาครับลูกกระเดือกมันมีลูกเดียวไม่ใช่เหรอฮะอ๋อครูสลาลืมไปครับนะ เสียงแหลมมากเลยนะนักร้องนะฮะพี่สุนารีไม่ให้ผ่านนะฮะไม้ทองคำไม้พังเลยนะฮะแหลมเกินแต่บ้าตุ๋ยยังร้องแต่ก็พอดีนะแต่ก็พอดีนะฮะอ้าวมาต่อกันดีกว่ามาต่อมาแตนกันดีกว่าครับมาเป็นสไตล์สอนเพชรนะพี่สนเนาะสอนเพชรสอนสุพรรณลดจังหวะให้เบาลงนะครับมีพี่ปูพี่ปาครับมีลุงแอดอีกหนึ่งเพลงช้าๆเบาๆกัน

ชื่อเพลงว่าเลิกรักเธอครับมาจากพี่ปูพงษ์สิทธิ์นะฮะพี่ปูพี่ปลาพงษ์สิทธิ์นะครับพี่ปูพี่ปลาคงพงษ์สิทธิ์คัมภีร์นะจ๊ะนะฮะช่วงนี้บ่าย 3:41 ทีวันนี้สบายๆนะครับเลยว่าเน้นเปิดเพลงเยอะๆกันกับน้องวันเสาร์เนาะวันเสาร์ก็สบายๆกันไปพี่เนินมาแล้วพี่โอ้ตาเนินหมูดีเจครับขอเชิญเที่ยวงานที่เชียงใหม่สายใต้ที่อำเภอฮอดนะครับเนาะมีกิจกรรมงานด้วยใช่ไหม13กันยายนนี้พรุ่งนี้นะครับสืบสานมวยไทยจากรากหญ้าสู่สากลเวทีมวยชั่วคราวเทศบาลตำบลบ้านแปบพี่ปูพี่ปลาคงพงศิษฐ์คัมภีร์นะจ๊ะนะฮะช่วงนี้บ่าย 3:41 ทีวันนี้สบายๆนะครับเลยว่าเน้นเปิดเพลงเยอะๆกันกับน้องวันเสาร์เนาะวันเสาร์ก็สบายๆกันไปพี่เนินมาแล้วพี่โอ้ตาเนินหมูดีเจครับขอเชิญเที่ยวงานที่

เจมันจะมาสุขสันต์กันตาต้าครับมิสเตอร์เจครับไปก่อฮอดนะใต้ปุ่นเนอร์อำเภอฮอดนะฮะลำวงมิสเตอร์เจนะฮะอันนี้พี่เนินฝากมานะครับจากทางฮอดเนาะนะครับเสียหากันมาช่วงนี้กันแล้วกันนะพี่ทนายหนุ่มนะตอนนี้เราจะเคลียร์เพลงกันไปเรื่อยๆก่อนวันนี้ไม่มีข่าวอะไรมากเนาะเน้นคุยกันไปสบายๆกันเนาะชิวๆกันไปเรื่อยๆกันละกันครับไปเที่ยวทะเลกันดีกว่าแต่เป็นทะเลใจทะเลเจนะฮะ

ด่วนเข้ามานะครับที่วัดพุทธไทยสวรรค์นะครับที่เป็นวัดโต๊ะกลมนะที่อยุธยามีเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อบ่ายสามเมื่อกี้นะฮะเขาบอกว่าระทึกนะฮะเกิดเหตุการณ์มีชายคนหนึ่งครับขี่มอเตอร์ไซค์ถอดเสื้อเบิ้ลเครื่องมอเตอร์ไซค์พุ่งชนนักข่าวนะครับแต่ว่าเขาหลบทันนะหญิงถือเหล็กแป๊บปรีเข้าหานักข่าวเจ้าที่ตำรวจลงพื้นที่คุมสถานการณ์วุ่นวายทีเดียวนะฮะโอ้ตายแล้วตายแล้วพี่โอ้นะฮะพี่นายหนุ่มครับเกิดอะไรขึ้นครับนายหนุ่มรีบไปดูเลยแล้วนะฮะหญิงคนดังกล่าวถือเหล็กแป๊บวิ่งหานักข่าวจะฟาดนักข่าวนะครับส่วนชายคนหนึ่งนะฮะขับมอเตอร์ไซค์เบิ้ลเครื่องหานักข่าวนักข่าวหลบกันให้วุ่นทีเดียวน่าจะเป็นคนที่ไม่พอใจนักข่าวที่มาถ่ายทำนะฮะ

ือเพลงวัดทะเลใจครับกันจากแอดคาราบวมนะครับทลายเจทะเลใจนะฮะติดตามสถานการณ์ข่าวสารนะครับเอาไปดูเรื่องราวของที่วัดนะครับวัดโต๊ะกลมพุทธไทยสวรรค์นะที่อยุธยานะครับเนาะเมื่อประมาณสักช่วงบ่ายสองบ่ายสามเมื่อกี้ที่ผ่านมาเกิดเหตุวุ่นวายกันนะฮะก็บอกว่านักข่าวไปดูไปถ่ายรายการไปถ่ายทำข่าวแล้วที่วัดนะบรรยากาศก็เงียบๆนะฮะมีพ่อค้าแม่ค้าขายของอยู่บางส่วนบรรยากาศก็เงียบเหงาเพราะว่าเขาให้เหตุผลว่าหลังจากที่หลวงพ่อเจ้าวาดคนเดิมองค์เดิมเสียชีวิตหรือว่ามรณภาพไปเนี่ยบรรยากาศวัดก็เปลี่ยนไปนะบรรยากาศคึกคักศรัทธาที่เคยมาก็หายไปปัจจุบันหลวงพ่อปัจจุบันที่เป็นข่าวเนี่ยก็ไม่ได้อะไรมากมายกับในส่วนของทางวัดนะฮะทำให้ญาติโยมสาธุชนนี่ค่อยๆหายไปนะครับจนกระทั่งเป็นข่าวเฉาที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อช่วงที่ผ่านมาจากการที่มีพลเมืองดีนำคลิปจากกล้องวงจรปิดเนี่ยไปส่งมาให้ตำรวจแล้วก็ภาพก็แชร์ในออนไลน์อินเทอร์เน็ตมากมายนะครับเนาะตอนนี้ทั้งสองนะทั้งสีกาแล้วก็ทั้งสมิโชตนะฮะที่โชตได้ก็อยู่ในการคุมตัวของตำรวจแล้วเห็นบอกว่าเงินเนี่ยโอ้โหมหาศาลมากทั้งทองคำทั้งเงินนะฮะหลากหลายแล้วก็ยังมีการยักยอกเงินเข้าบัญชีของสีกาของตัวเองนะทำใบอโมทนาบัตรปลอมนะฮะมีคนมาบริจาคส่งใบอโมทนาบัตรให้เงินเข้าบัญชีตัวเองอะไรเงี้ยนะฮะโดนคดีมากมายล่าสุดนะฮะเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาระหว่างนั้นมีชายคนหนึ่งครับขับมอเตอร์ไซค์เข้ามาถอดเสื้อนะฮะเร่งเครื่องแล้วก็ตะโกนด่าทอใส่นักข่าวผู้สื่อข่าวก็เดินเข้าไปสอบถามหญิงรายหนึ่งโดยเห็นว่าหญิงคนนั้นก็อยู่กับชายคนนั้นปรากฏว่าหญิงคนนั้นก็ด่านักข่าวอีกนะฮะแล้วก็ใช้ท่อนเหล็กจะฟาดนักข่าวนะทุกคนก็วิ่งกันนะฮะเป็นการสร้างความตึงเครียดจนเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องลงมาพื้นที่ทีเดียวนะฮะนะครับจากนั้นก็มีการพูดคุยกับหญิงรายดังกล่าวโดยเจ้าตัวได้ยอมยกมือขอโทษก่อนจะเชิญตัวออกมาจากวัดให้สามีพากลับไปหญิงรายดังกล่าวอ้างว่าเดินทางมาช่วยงานสามีที่วัดและไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานหรือว่ากิจการของวัดนะฮะอย่างไรก็ตามผู้สื่อข่าวเข้าไปสอบถามได้เกิดโต้เถียงตะโกนเถียงกันภายในวัดนะฮะด้านผู้สื่อข่าวท้องถิ่นรายงานว่าหลังจากที่วัดเจ้าที่ควบคุมสถานการณ์แล้วนะฮะตนเองยังรู้สึกตกใจติดใจกับเหตุการณ์เห็นว่าไม่ควรเกิดการดังกล่าวซึ่งเป็นสถานที่สาธารณะในวัดนะฮะทุกคนลักษณะแบบนี้ไม่ควรอยู่ในวัดเพราะไม่ปลอดภัยนะฮะจากนั้นเจ้าที่ตำรวจก็เลยเข้ามาคุมกำลังภายในนะถึงแม้ว่าจะไม่มีเจ้าวาดวัดอยู่แล้วก็ตามตำรวจก็ยังคุมอยู่เพราะว่าเกรงว่าจะมีสาธุชนศรัทธาหรือคนที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาที่ยังจงรักภักดีกับพระนะแล้วไม่พอใจนักข่าวหรือว่าคนที่มาดูอาจจะมีเหตุการณ์ชกต่อยตีกันก็เป็นได้นะฮะนี่เห็นไหมเริ่มบานปลายนะฮะแม่มันก็อย่างว่าเนาะเยอะแยะเลยนะฮะทำใจนะอีกหนึ่งเพลงแนวสไตล์เพื่อชีวิตและกันครับทางผ่านทักทายยายทองจากบ้านขบุดมด้วยกันแอบฟังอยู่นะฮะยายทองทนายหนุ่มส่งรูปมา

ชื่อเพลงว่าทางผ่านนะครับบ่าวสิงหาไกรพันธ์นะครับนี่ฝากมาเพลงนี้ไม่เคยฟังเนาะแต่เพราะเลยนะนะครับอัปเดตเพิ่มเติมนิดนึงนะฮะเขาบอกว่ากรณีของสีกาแล้วก็ของสมิโชตเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าอาจจะมีคนที่เกี่ยวข้องอีก2คนเอออีก2คนคุณผู้ฟังฮะเป็นคารวาสเป็นคนธรรมดาเนี่ยนะฮะที่ช่วยกันยักยอกเงินนะครับสองคนที่ว่าเนี่ยบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับตำรวจเขาแจ้งไว้นะครับเนาะกำลังมีการสืบสวนสอบสวนอยู่นะครับตอนนี้นะฮะเราติดตามแล้วกันว่าจะเป็นอย่างไรสำหรับข่าวนี้นะกำลังติดตามกันอยู่นะใกล้จะเข้า4โมงเย็นแล้วเวลาไวจังเลยนะฮะเดี๋ยวดิฉันวันนี้พิเศษนิดนึงนะมีเพื่อชีวิตหลายเพลงนิดนึงนะครับเพราะวันนี้เป็นวันเสาร์คุณผู้ฟังขอมาแล้วเพลงก็เลยเปิดให้มาเดี๋ยวทางบุญทริกเข้าสู่ช่วงเวลาของ4โมงเย็นพอดีเนาะดูพยากรณ์อากาศได้ไหมกรมอุตุเขาว่าอย่างบ้างช่วงนี้จะมีฝนฟ้าอากาศตกหรือไม่อย่างไรประกาศฉบับที่11นะครับฝนตกหนักถึงหนักมากน้ำท่วมฉับพลันด้วยครับเมื่อเช้ากรมอุตุได้มีการลงข้อมูลเอาไว้ว่า12ถึง13กันยายนนี้นะครับภาคเหนือตอนล่างภาคอีสานภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนฟ้าครับเนื่องจากว่าช่วงนี้มีมวลอากาศเย็นจากจีนลมเย็นจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมครับในขณะที่ร่องมรสุมที่พัดผ่านภาคกลางล่องฝนที่กำลังผ่านภาคกลางแล้วก็ล่องฝนที่อยู่ในทะเลอันดามันและอ่าวไทยยังคงมีกำลังแรงครับทำให้ทุกอย่างมันวนปนเปกันขอให้ระมัดระวังฝนฟ้าจะตกได้นะครับในช่วงของ13 14นี้นะครับวันนี้เชียงใหม่ไม่มีนะวันนี้เชียงใหม่แดดสว่างเลยนะฮะแต่เมื่อวานตกอยู่แต่เมื่อคืนอากาศเย็นอากาศเย็นนะฮะตอนนี้ในระดับตรวจอากาศนะตรวจเจอกลุ่มฝนที่กำลังตกอยู่ครับในโซนของภาคตะวันออกเยอะเลยนะฮะภาคตะวันออกหลายจังหวัดทีเดียวนะฮะสัตหีบระยองนะครับจันทบุรีตราดเกาะช้างนะครับฝั่งปอยเป็ดเขมรสระแก้วนะครับกรุงเทพมหานครยังไม่มีนะฮะแต่ที่กำลังตกอยู่นี้มีที่โพธารามนครปฐมบ้านโป่งบ้านแพ้วนะฮะแล้วก็ภาคใต้ครับหัวหินกุยบุรีประจวบตกหมดเลยสบางสะพานน้อยประสานน้อยสุราษฎร์นครศรีธรรมราชจังหวัดตรังนะฮะตกหมดเลยในโซนนี้นะครับนะส่วนภาคเหนืออีสานวันนี้ไม่มีนะฮะไม่มีไปเน้นทางภาคตะวันออกแล้วก็ทางฝั่งภาคใต้กันนะฮะระมัดระวังอันตรายด้วยนะครับทักทายทางแชทนะครับพี่ก้าวนะครับอยู่ที่เกาะมุกด้วยกันละกันฟังอยู่ที่เกาะมุกนะฮะนี่เดี๋ยวดำลาคุณผู้ฟังทางมูลทริกเลยแล้วกันเนาะยายทองที่ฟังอยู่เนาะวันนี้มีแค่นี้นะครับวันเสาร์มีแค่ช่วงเวลากลางวันกลางคืนไม่มีนะครับเนาะงั้นล่ำลาเลยแล้วกันเดี๋ยวทางออนไลน์อยู่ด้วยกันต่อถึง5โมงนะครับในช่วงเวลาของ BP Radio ยามบ่ายช่วงนี้เลยหนองบัวนครสวรรค์ตกไหมครับดีเจนครสวรรค์ตอนนี้ในข้อมูลเนี่ยไม่ได้ขึ้นมานะพี่ไม่ได้ขึ้นมานะฮะมีเดี๋ยวขอดูก่อนนะนครไทยนี่พิษโลกเนาะในข้อมูลไม่ได้ขึ้นไว้นะฮะไม่ได้ขึ้นเอาไว้ก็แต่อาจจะมีปราบปรายนะครับปราบปรายเล็กน้อยนะครับทางโซนภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนนี้ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะฮะมีนครไทยพรหมพิรามพิโลกเนาะนะทางโซนโน้นนะฮะ

นี่คือเพลงของพี่ปูพงษ์สิทธิ์นะครับจะเพลงว่าอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้ไม่ไกลเกินไปอยู่ตรงนี้นะครับเข้าสู่ช่วงเวลา4โมงเย็นเดี๋ยวเราเคลียร์เพลงที่ยังค้างกันอยู่นะครับเนาะพี่ภูมิพันธ์บอกว่าที่หนองบัวตกไหมฮะหนองบัวตอนนี้มีตกอยู่นิดนึงนะฮะหนองบัวนะครับมีแถวๆบ้านกระดานเหรอฮะพี่ภูมิพันธ์อยู่โซนไหนครับบ้านห้วยวารีนะฮะเนี่ยบ้านน้ำสาดเหนือเนี่ยมันขึ้นมาในเรดาร์นะฮะเนาะ

้าข้ามนะตกอยู่นะฮะกระจุกกระจิกกันไปนะครับเนาะนะภัยสาลีนะช่วงนี้ฝนฟ้าก็กระจุกตัวกันไปครับมันจะกระจายไปว่ามันเป็นช่วงหน้าฝนเนาะมีกระจุกกระจิกมันอยู่ที่ว่าเมฆมันลอยไปตรงไหนไม่ถ้าเมฆลอยไปตรงไหนก็ตกที่นั่นแหละนะครับคุณผู้ฟังนะฮะพี่เคียวเพชรหัวดีใจครับเพิ่งมาครับมีเล่นย้อนหลังเดี๋ยวหงล่อนได้ฟังแป๊บนึงนะฮะแล้ววันนี้ไม่เห็นกล้องพบมากล้องพบอยู่ไหมครับกุ้งอยู่ไหมเขาชื่อจริงๆเขาชื่อกุ้งนะชื่อกุ้งแต่ว่าชื่อจริงชื่อก้องพบนะฮะบอกว่าดีเจอย่าเรียกก้องพบดูอลังการไปเรียกกุ้งก็พอนะฮะก้องกุ้งสาวหล่อบอกว่าดีเจขอเสียงขอเสียงหงร่อนหน่อยเดี๋ยวดีรันให้แป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวประมาณสัก4:15เดี๋ยวดีรันให้เดี๋ยวจะคุยเรื่องบอลนิดนึงที่คุณผู้ฟังบอกไว้นะครับเนาะนะฮะพี่กฤตวิทย์สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่หนองบัวนครสวรรค์เหมือนกันครับไม่ตกครับแต่ครึ้มๆนี่มีคนอยู่นครสวรรค์กันหลายคนนะเนี่ยนะฮะแอบฟังกันอยู่นะจ๊ะนะฮะหนองบัวไม่ตกนะฮะตามหมู่บ้านที่ดีเจพูดเมื่อกี้แต่มันลงมันอาจจะเป็นบางจุดบางโซนพี่บางครั้งบางทีนะเราขับรถมอเตอร์ไซค์ไปแค่ข้ามไปแค่กิโลเดียวแล้วตกนะฮะขับย้อนมา800เมตรไม่ตกก็มีมันอยู่ที่ว่าเมฆมันอยู่ตรงหัวตรงไหนเมฆมันลอยประมาณสักไม่เกินประมาณสักกิโลนึงอ่ะจากพื้นที่เราอยู่นะครับแล้วมันลอยไปไหนก็ตกที่นั่นเลยนะครับเนาะมาทักทายกันช่วงนี้นะครับกับเพลงที่อยากฟังกันเดี๋ยวเราเคลียร์เพลงกันก่อนมาเคลียร์เพลงที่ส่งให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันเนาะนะฮะพี่ปอนมาเลยครับอยู่แถวนิมมานเชียงใหม่ไม่มีฝนเลยครับแดดแรงมากๆเลยแดดแรงไปทีเดียวนะพี่เอ็มอรันวาสีก็ฟังอยู่นะครับเมื่อคืนไปดูหนังมาเดี๋ยวเราเคลียร์เพลงกันก่อนเดี๋ยวค่อยมาเล่าข่าวกันต่อเนาะนะฮะพี่บอกว่าดีเจครับคนไม่ค่อยเชื่อเรื่องบาปกรรมศาสนาตอนนี้ยิ่งไปกันใหญ่เลยทีเดียวนะครับนะฮะเดี๋ยวนี้ศาสนาเรื่องของพระเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องเหมือนเป็นอาชีพอะฮะเสร็จแล้วก็ลาออกจากการเป็นพระได้เนี่ยเออออกมาเลยนะฮะครับและสมัยก่อนและอีกอย่างหนึ่งนะคนชอบมีความเชื่อผิดๆนะครับว่าการที่ลูกหลานบวชแล้วนะคุณจะกลายเป็นคนดีไปเลยจะได้บุญอะไรอย่างนี้ไม่ถูกต้องนะฮะพูดหลายครั้งแล้วนะครับนะบางคนเนี่ยลูกหลานติดยาเสพยานะสัมมาเลเทเมาหรือว่านิสัยไม่ดีต่างๆชกต่อยตีดันฟันแทงแต่วันหนึ่งเข้าบวชปั๊บโอ้ลูกฉันเป็นคนดีเลยจากนั้นเสร็จแล้วปั๊บคือจะดีจะเลวคือได้บุญแล้วนี่ไม่ใช่นะฮะการเป็นคนดีไม่จำเป็นต้องบวชนะฮะขอแค่คุณรักษาศีลเป็นคนดีไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่ประพฤติผิดนะฮะต่างๆอันนี้ก็ถือว่าเป็นการประพฤติดีแล้วไม่จำเป็นต้องบวชถ้าบวชแล้วกลับมาเป็นคนไม่ดีเหมือนเดิมไม่ต้องเลยนะมันเป็นแค่พิธีกรรมและความเชื่อที่ประโลมปลอบใจตัวเองว่าฉันเป็นคนดีลูกฉันเป็นคนดีไม่ถูกต้องนะฮะการห่มผ้าเหลืองใช่ว่าจะเป็นคนดีนะนะครับใช่ไหมครับพี่อู๋สุนทรอะไรพี่อู๋มีนักเทศสองคนเก็บเงินได้ก็สึกเลยทีเดียวแพรลี่ใช่ไหมแพรลี่ไพวันกับอะไรนะลืมชื่อสองคนนั่นนะฮะการบวชไม่ใช่ว่าคือเข้าใจนะว่าการบวชจริงๆก็ต้องการมีเงินมีทองแต่ว่าบางครั้งบางทีก็ต้องดูความเหมาะสมด้วยนะฮะนะฮะพี่อู๋ว่าไม่ได้เอ่ยชื่อนะแหมไม่ได้เอ่ยยังขนาดนี้นะไอ้หนุ่มโลโซครับเพลงนี้ครับจากร็อกแสลงครับเดี๋ยวมีแอลกอฮอล์ครับอุ้ยเพลงของพี่อู๋สุนทรมาแล้วลำไยแอลกอฮอล์นะครับมีแพนเค้กมีมนัสวีมีวงชาตรีให้ฟังครับดีใจครับพระเป็นเปรตพระตกนรกก็มีที่แน่ๆอยู่ในคุกเยอะครับใช่แล้วฮะจริงๆเรื่องการเข้าคุกนี่ก็ถือว่าเป็นเปรตแล้วนะเป็นเปรตแล้วนะครับนะพอเมื่อร่างกายสูญสลายเมื่อดิดจิตดับเมื่อจิตล่องลอยออกจากร่างกายไปแล้วนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นพระเป็นเจ้าก็ตามแต่คุณก็คือดวงวิญญาณนะฮะถ้าจิตสุดท้ายคิดดีประพฤติดีทำตัวดีคุณก็ไปสู่ภพภูมิที่ดีแล้วก็สุดหมายที่ดีนะครับถ้าจิตสุดท้ายยังคงวุ่นวายแล้วโดยเฉพาะร้อนรนเหมือนเหล่านี้เหมือนพวกพระพวกที่นอกฤทธิ์เหล่านี้ก็ไม่ต่างจากเปรตก็คือเปรตสัมภเวสีที่ล่องลอยถึงแม้ว่าตนเป็นคนจะมีเงินมีทองมากมายนะฮะเพราะว่ามันขาดจากการเป็นพระตั้งแต่เขาผิดศีลแล้วครับตั้งแต่เขายอกเงินวัดตั้งแต่เขามีบุคคลอื่นเข้ามาผิดศีลกาเมต่างๆนานาแล้วคือไม่ถือเป็นพระตั้งแต่ตอนนั้นแล้วเป็นชายห่มเหลืองเฉยๆครับชายห่มเหลืองเฉยๆไม่ต้องอะไรเลยคุณฟังก็ว่าพูดเล่าข่าวว่ากล่าวได้ปกติเพราะเขาเป็นคนธรรมดาแล้วเป็นสามัญชนแล้วนะฮะเขาขาดตั้งแต่บัดนั้นแล้วเขาอาบัติตั้งแต่บัดนั้นแล้วนะฮะใช่ไหมครับพี่หนุ่มอยากบวชครับพี่เจถ้าอยากบวชที่เชียงใหม่ต้องมีเงินเยอะๆนะฮะและไม่พูดละนะฮะเป็นเจ้าบูลลี่อีกนะฮะอยากบวชครับไปซื้อกะทิไปซื้อน้ำไปซื้อกล้วยไปอยากบวชนะฮะ
ทักทายคนหนองบัวได้ครับนี่พี่ภูมิพันธ์วดีใจครับทักทายคนหนองบัวอีกหนึ่งคนก็แล้วกันนะฮะแอบฟังอยู่นะฮะเดี๋ยวจะมาลองทักทายกันได้ก็แล้วกันนะฮะนี่พี่อู๋สุนทรส่งภาพมาหนุ่มโลโซวันนี้ใส่เสื้อแดงแรงฤทธิ์มาใส่แว่นดำตามเคยนะฮะหนุ่มโลโซเหรอฮะหนุ่มโลโซนี่เสื้อแดงแรงฤทธิ์ทีเดียวนะฮะสมปองน้องสมชายพระมหาสมปองเหรอฮะหนุ่มเสกนะฮะพี่หนุ่มบอกว่าดีเจครับไม่ได้ยักยอกเงินครับแต่เก็บไว้ในกระเป๋าแทนนะฮะอันนั้นฮะเขาเรียกว่ายักยอกพี่สีหนุ่มหัวพี่สีหนุ่มว่าดีเจครับทักทายยามบ่ายได้ก็ละกันนะครับเพียงบอกว่าสาธุเลยครับดีเจที่พูดมาเมื่อสักครู่นี้นะครับธรรมะสอนใจนะครับเดี๋ยวบอลคุยกันนะหลังจบเพลงนี้นะครับเรื่องบอลเนาะรอแป๊บนึงรอแป๊บนึงนะฮะเอาทีละเรื่องมาคุงส่งเรื่องมาแล้วนะฮะพี่หอดด่านช้างนครศรีมาแล้วครับเพลงที่ขอไว้ไอ้หนุ่มโลโซครับ

ื่อเพลงว่าไอ้หนุ่มโลโซนะครับ yeah. นี่นะฮะไอ้หนุ่มโลโซนะโลโซโซไซตี้นะครับเนาะพูดถึงการบวชพระนะครับเมื่อกี้มีพี่ทวิกี้บอกว่าพี่ทวิกี้บอกว่าดีใจครับเมื่อก่อนตอนอยู่เชียงใหม่เนี่ยเคยไปบวชนะฮะวัดหนึ่งนะครับทางขึ้นดอยอินทนนท์นะครับมีวัดแต่จำชื่อไม่ได้ครับน่าจะชื่อครูบาน้อยผมเคยไปกราบแต่กราบพระพระจะออกเข้มเข้มเหรอพี่หรอใครรู้จักบ้างเอ่ยครูบาทางเหนือเขาจะเรียกว่าครูบานะฮะครูบานะฮะวัดทางเหนือก็จะเป็นในป่าในเขานิดนึงธรรมชาตินะฮะนะครับอย่างพี่เอ็มอนันต์วาสีนี่เขาชอบวัดเกี่ยวกับวัดป่าวัดป่าวัดเขาวัดทางเข้าป่าเข้าดอยเข้าเขาฮะหรือวัดชายขอบอะนะตามอีสานทางทุ่งนาอะไรเงี้ยส่วนใหญ่เพราะว่าคือหลายๆวัดยังคงขาดแคลนนะฮะยังคงมีความเขาเรียกว่าต้องการปัจจัยในการที่จะดูแลต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยการบริจาคการมอบปัจจัยหรือการไปช่วยเหลือหรือว่าการเข้าไปร่วมกิจกรรมในวัดมันเป็นความรู้สึกที่มันเป็นความสุขเนาะแล้วก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่วุ่นวายนะครับได้อิ่มบุญอิ่มใจไม่รู้ว่าปีนี้ปีหน้าพี่เอมรันวาสีมีโครงการจะไปวิปัสสนากรรมฐานหรือเปล่าวันก่อนนี่เจเล่าเรื่องราวไปใช่ไหมฮะที่เกี่ยวข้องว่ามีวัดหนึ่งที่คนมาเล่าในการพี่ป๋องที่เข้าไปนั่งสมาธิกับศพอะจำได้ไหมที่เล่าเขาแล้วนะฮะพี่เอ็มอนันต์วสีสนใจมากว่าที่ไหนวัดไหนดีเจที่ไหนวัดไหนดีเจนะฮะศพของญาติโยมสาธุชนที่สิ้นชีวิตแล้วที่เสียชีวิตแล้วนะครับก็บริจาคให้กับวัดนะครับได้มาทำกิจกรรมในช่วงหนึ่งนะที่ใส่ลงเย็นเอาไว้แค่นั้นเองนะฮะแล้วก็จะเอาไปชาปนกิจตามความเหมาะสมต่อไปก็อาจจะนำมามอบให้กับทางวัดเพื่อให้เรียนรู้ชีวิตคุณฟังกล้าไหมล่ะไปนั่งสมาธิกับศพนะทั้งคืน 3-4-5 ชั่วโมงเลยนะฮะมันเป็นการฝึกจิตอีกแบบนึงนะพี่หนุ่มไปไหมฮะพี่หนุ่ม พระทางเหนือไม่ค่อยมีเรื่องสีกาครับเชื่อทนายหนุ่มได้เหรอฮะแหมก็นั่นไงป่าซางนั่นไงสรุปแล้วเป็นไงบ้างนะฮะมีแต่เรื่องคนขับแย่งคนขับรถนะฮะไม่มีเรื่องสีกาแต่มีเรื่องสีอื่นนะฮะนะครับแซวนะฮะแอบมาทักทายกันช่วงนี้ก็แล้วกันนะครับอ้าวพี่โอส่งภาพมามีคนซื้อไฮเนเก้นลังหนึ่งนะฮะใครฮะอิสลามไหมครับหรือคนไทยนะฮะนะครับเอาเลยครับเดี๋ยวว่าจะคุยเรื่องฟุตบอลหน่อยนะฮะพี่เพชรวันนี้ครับพูดถึงเรื่องของพระเรื่องเจ้าเนี่ยจะมีอาชีพหนึ่งนะครับที่จะล้มล้างศาสนาพุทธบางศาสนาจ้างสีกามายั่วยุพระเพื่อเป็นการล้มล้างจริงเหรอครับพี่โอ้โหเขาลงทุนอย่างนั้นเลยฮะอาจจะมีก็เป็นได้นะอาจจะมีก็เป็นได้นะครับอันนี้ขออนุญาตนะไม่ได้ไปว่าให้นะพูดถึงเรื่องราวของศาสนากับรุ่นความวุ่นวายคุณผู้ฟังรู้ไหมว่าตอนนี้ปัจจุบันนั้นนะคนไทยของเรานะถือศาสนาพุทธประมาณ 90% นะฮะอีกที่เหลือ 10% นะฮะตอนแรกดีเจเข้าใจว่าเป็นศาสนาคริสต์นะฮะจริงๆพุทธกับคริสต์อยู่ด้วยกันมายาวนานมากเลยบางหมู่บ้านเนี่ยมีโบสถ์คริสต์อยู่ข้างๆและมีวัดอยู่ข้างๆนะฮะวันดีคืนดีนะฮะพระไปยืนคุยกับเขาเรียกว่าอะไรนะฮะซิสเตอร์คุณพ่อยืนคุยกันนะเมาส์กันอยู่ข้างศาลานะฮะวันดีคืนดีซิสเตอร์นะฮะวันดีคืนดีที่คาทอลิกนะคุมผ้ามายืนคุยกับพระนะฮะยืนคุยสนทนาธรรมกันอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็คืออยู่ด้วยกันมายาวนานศาสนาพุทธกับคริสต์จะมีบางศาสนานะครับที่ตอนนี้สอดแทรกมาเยอะมากๆเลยนะฮะคุณผู้ฟังคงจะรู้เป็นศาสนาอะไรแต่เราไม่ได้ไปปรักปรำไหว้เขานะฮะแต่ว่าเยอะจริงๆปัจจุบันนี้นะฮะเยอะจริงๆนะฮะอย่างเชียงใหม่นี่ก็มีชุมชนนั้นนะฮะที่ใส่ผ้าพกหัวนะฮะเยอะแยะเลยภาคกลางก็เยอะแยะมากมายแต่ว่าถ้าบุคคลท่านนั้นเหล่านั้นเป็นคนดีไม่ปฏิบัติไม่ไปล่วงละเมิดไม่ไปล่วงเกินนะฮะศาสนาอื่นก็ไม่มีปัญหาแต่ว่าตอนนี้คุณฟังทราบไหมว่าทางภาคใต้กำลังคลุกกลุ่นเลยทีเดียว3จังหวัดชายแดนภาคใต้ตอนนี้เขากำลังประท้วงกันหนักเลยอย่างที่คราวแล้วที่มีการยิงมีการระเบิดเกิดขึ้นใช่ไหมครับที่จังหวัดทางภาคใต้นะฮะเขาต้องการปกครองตัวเองเขาต้องการจังหวัดภาคใต้เป็นของตัวเองโดยการปกครองทั้งศาสนาผู้นำนะผู้นำศาสนาเขาต้องเป็นอิสลามเท่านั้นนะครับแล้วก็ทุกอย่างเลยนายกเทศบาลอบต.ต้องเป็นอิสลามหมดเลยเขาเรียกร้องหนักมากนะฮะแล้วก็ล่าสุดนี้มีเหตุการณ์เขาแห่ศพประท้วงนะล่าสุดนี้มีข่าวออกมานะครับว่าหลังจากที่เจ้าหน้าที่ทางการไทยทหารได้มีการวิสามันนะฮะโจรใต้2รายปรากฏว่าล่าสุดนะคนในหมู่บ้านนั้นไม่พอใจแห่ศพประท้วงนะฮะ
มันเป็นวิธีการไม่ใช่ประท้วงเรียกว่ามันเป็นหลักการศาสนาเขาอยู่แล้วต้องมีการแห่ศพก่อนก็เชิงไม่เชิงประท้วงนั่นแหละนะครับเพื่อให้ทางการไทยรับทราบนะซึ่งคนที่เสียชีวิตเหล่านั้นเนี่ยก็เป็นลูกหลานนั่นแหละฮะที่ไปเป็นโจร BRN นะครับแล้วก็คนที่แห่ก็คือคนในพื้นที่นั่นแหละฮะก็เป็นแนวร่วมโจร BRN เหมือนกันแต่ณช่วงเวลากลางวันเนี่ยก็ทำตัวเป็นคนปกตินะครับมาสังเกตการมายืนมาส่องมาดูเจ้าที่ทหารไทยมายืนมาถ่ายรูปแต่กลางคืนก็จะออกปฏิบัติการกันวางระเบิดสร้างสถานการณ์นะฮะนะเผาเซเว่นเผาปั๊มน้ำมันต่างๆที่เราเห็นข่าวออกมาเขาต้องการเรียกร้องนะครับให้พื้นที่ภาคใต้เนี่ยเป็นของเขาโดยเป็นอิสลาม 100% โดยของกลุ่ม BRN นะครับในการปกครองนะเขาต้องการแบบนี้อันนี้ก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมเขาจึงไม่หยุดสักทีนะเพราะทางการไทยก็ไม่ยอมเหมือนกันมันก็เลยมีแนวคิดไงที่เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังไงว่าให้3จังหวัดภาคใต้เนี่ยปกครองตัวเองเป็นเขตตัวเองพิเศษอย่างที่สสพรรคการเมืองพรรคหนึ่งนะพรรคสีส้มเขาบอกเอาไว้ว่าต้องแยกการปกครองไปเลยนะให้ BRN ปกครองไปเลยเพราะเขาก็เป็น BRN เหมือนกันสสคนนี้ในรมดอนปัญจอนะก็เป็นสสพรรคส้มก็เป็นแนวร่วมโจร BRN เหมือนกันนะครับก็ต้องการแยกการปกครองไปเลยนะเหมือนกับเป็นเขตปกครองตัวเองพิเศษอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะซึ่งทหารไทยเขาไม่ยอมเนี่ยก็ยังมีการสู้รบกันอยู่อย่างต่อเนื่องนะอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ทางภาคใต้นะครับก็รอดูต่อไปนะฮะทักทายช่างเบิร์ดได้กันแล้วกันนะฮะขอเพลงแขกว่ะพี่ทวิกกี้วันดีเจครับวัดที่เชียงใหม่ที่ดอยใต้ดอยอินทนนท์ที่ว่ามีคนกรุงเทพไปบวชเยอะมากเลยครับบางคนบวชไม่สึกก็มีนะเข้าถึงธรรมะอย่างลึกซึ้งใช่ไหมฮะก็ถ้าดีก็ดีฮะสาธุไปนะครับเดี๋ยวพี่เอ็มบอกว่าเดี๋ยวช่วงปิดเทอมนักเรียนลูกชายลูกสาวนะจะไปบวชครับเราติดตามภาพบรรยากาศเนาะว่าอย่างไรบ้างนะครับเนาะนะครับพี่ปอนบอกว่าดีใจครับอิสลามทำไมไม่กินหมูครับเพราะหมูเป็นสัตว์สกปรกครับตามความเชื่อของเขานะฮะเป็นสัตว์สกปรกนะฮะนะครับอ่ะทักทายสาวมิ้นด้วยมิ้นจากอังกฤษมาแล้วนะฮะ Good morning มิ้นนะตอนนี้มิ้นกี่โมง10โมงเหรอกี่โมงที่อังกฤษนะครับอ่ะมารอมมาดอนปันจอปันจอนี่คือปันหมานะฮะหากินหมาแล้วครับแม่เอาลำไยแม่แจมอยู่ดีๆฝนตกลงมาเฉยเลยครับอย่างหนักทีเดียววิ่งไม่เกิดไม่ทันทีเดียวครับพี่นาวินซ่าเดอะคอปจากแม่แจมทักทายเข้ามานะฮะแม่วิ่งหนีให้ไวนะพี่นะ

แค่คบไม่ผูกพันจะไปรั้งเขาไว้ทำไมพี่โอพี่โออ่ะนั่นน่ะสินะฮะแค่คบไม่ผูกพันจะรั้งเขาไว้ทำไมแย่จังเลยแย่จังเลยนะฮะนะครับ คนเราบางครั้งบางทีรักสนุกแต่ไม่ผูกพันไงครับพี่นาวินซ่าดีเจครับฝนมาเน็ต Wi-Fi ที่วัดก็ล่มทีเดียวครับดีเจฟังดีเจไม่ได้เลย วัดต้องเปลี่ยนเน็ตใหม่นะฮะไล่ขิง888นะฮะอ๋อโอเคพี่ช่างเบิร์ดนะฮะคุณฟังครับเมื่อกี้มีพี่เอ็มรันวาสีให้ข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงเกี่ยวกับพระยังไม่จบอีกนิดนึงเดี๋ยวเข้าเรื่องทึ่งดึงบอลกันเนาะนะครับดีใจครับพระอริยสงฆ์พระสงฆ์วัดดีๆมีอยู่แต่ขึ้นอยู่ว่าใครจะมีบุญมีวาสนามีความเพียรพยายามขวนขวายให้เจอครับนะที่จะเดินหาขับรถหาช้างเผือกในป่าพระดีๆที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็เหมือนช้างเผือกที่หาได้ยากยิ่งครับส่วนใหญ่พระอริยสงฆ์นี้ท่านถือธุดงค์เป็นวัดเป็นกิจวัตรอยู่ในที่สงบนะสันโดษหลีกเร้นผู้คนเช่นตามป่าตามเขาตามถ้ำตามดอยตามผาป่าตามป่ารกต่างๆที่สัปปายะนะครับจะได้เจอครับดีเจโอ้นะฮะพระที่ปฏิบัติปฏิบัติชอบดีใจว่านะปัจจุบันนี้นะคุณฟังพระแต่ละคนเนี่ยนะเช็คว่าคนเลยทีเดียวนะฮะมีมือถือ มันก็ไม่เหมาะสมเนาะมันก็มีได้ก็ไว้ติดต่อญาติโยมดีเจแต่บางทีเราไม่รู้เขาดูอะไรไงฮะเขาดูคลิปดูวิดีโอเขาซื้อ iPhone หรือเปล่าอย่างนี้นะฮะเราก็เลยรู้สึกว่าเขาก็ไม่ต่างจากประชาชนเหมือนเราเลยเพียงแต่ว่าเขาห่มสีเหลืองเฉยๆแค่นั้นเองและเขามีศีลกี่ร้อย200กว่าข้อใช่ไหมฮะแต่เขาก็ยังใช้ของหรือว่ากินดีอยู่ดีสั่งแกร็บอะไรต่างๆซึ่งดีเจมองว่ามันรู้สึกแบบไม่โอเคดีเจคุณฟังใช่ไหมว่าดีเจไม่เคยไหว้พระเลยนะไม่เคยยกมือไหว้พระที่เราเห็นตามในเมืองเลยนะฮะไม่เคยเลยอันนี้เรื่องจริงนะฮะเรื่องจริงเพราะรู้สึกว่าเขาก็เหมือนคนเราทั่วไปไหว้ทำไมนะฮะอะว่ากันไปอันนี้ก็จบเรื่องราวของพระนะครับเนาะนะฮะพี่ทองบาส่งภาพมานะครับที่หางดงนะครับน้องทำอะไรอุ้ยล้างอะไรล้างหมาล่ะฮะนี่อ๋อนี่เนี่ยกำลังอาบน้ำให้น้องหมาอยู่นะครับนี่ใครนะฮะนั่นคือแอปโฟนเหรอครับกำลังอาบน้ำให้หมาอยู่นะฮะฟังตลอดนะครับดีเจแต่ไม่มีเวลาทักทายอ๋อนั่นคือพี่ทองบาเหรอฮะกำลังอาบน้ำให้น้องหมาอยู่นะฮะฟังเพลงไปด้วยนะฮะพระคืออาชีพครับดีเจท่านลุงบอกเอาไว้นะฮะอ่ะมาเข้าเรื่องบอลนิดนึงกันเลยกันเดี๋ยวมาฟังเพลงต่อนะครับพี่ทนายพี่เดวินซ่าส่งคลิปวิดีโอมาดูฝนตกนะฮะเดี๋ยวขอดูภาพหน่อยโอ้นี่ฝนตกหนักเลยนะฮะที่แม่แจ่มนะฮะเป็นวัดนะฮะเป็นวัดนะฮะที่พระดาวินซ่าพระเดวินซ่าที่พี่นาวินซ่าเดอะคอปส่งมาให้ดูนะฮะนะครับพี่เคทเพียบแต่ว่าดีเจครับไหว้ได้ครับคิดซะว่าไหว้พระเหลืองแต่มันไม่สนิทใจอะพี่ไม่สนิทใจเท่าไหร่นะโอ้อันนั้นแอปโฟนเนาะแอปโฟนนะฮะทุกวันนี้ทำบุญกับพ่อแม่ดีที่สุดครับมินบอกไว้มินนับถือแค่พระเหลืองอย่างเดียวนะฮะบางครั้งดีมองที่ตัวบุคคลแล้วรู้สึกแบบหมั่นไส้ฮะหมั่นไส้ดีเจจะดูบาปหนักไปหรือเปล่านะฮะไม่เนี่ยคือในเชียงใหม่วังในเมืองเอาพูดตามตรงเนาะมันเป็นวัดในเมืองบางครั้งบางทีเข้าไปเซเว่นนะเห็นพระกำลังกดกาแฟซื้ออย่างเงี้ยกดกาแฟที่เซเว่นนะฮะพระแล้วก็เดินมาสแกนจ่ายผ่านแอป True Money อย่างเงี้ยรู้สึกว่าอุ้ยก็ได้หรอแบบนี้ก็ได้หรอคิดในใจนะฮะแล้วภาพจำพวกเนี้ยมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าเออเราก็เดินผ่านก็พอเนาะไม่ต้องอะไรกับเขานะฮะบางครั้งบางทีเดินทางไปซื้อกับข้าวอย่างเงี้ยนะฮะเขาก็เดินสวนเข้าออกไปซื้อของในเซเว่นไปโลตัสอะไรเงี้ยหรือว่าซื้อกับคงกับข้าวก็สแกนจ่ายแล้วรู้สึกเอ๊ะเขาใช้ชีวิตปกติเหมือนคนเรานะสแกนจ่ายแอบชะเง้อดูอุ้ยทูบันนี่มีแต้มสะสมด้วยเงี้ยก็ทำตัวธรรมดาดีกว่านะฮะก็ไม่ต้องอะไรกับเขามากมายดีกว่าเราก็กลับไปนึกถึงวัดป่าวัดเขาวัดตามชนบทต่างจังหวัดที่พระยังต้องอาศัยการเรียกว่าไปบิณฑบาตนะครับกับในส่วนของประชาชนอยู่อะไรเงี้ยรู้สึกเฮ้ยแบบนั้นโอเคกว่านะเขายังคงรักษาวิธีปฏิบัติอะไรเงี้ยนะฮะรู้สึกไม่ค่อยเท่าไหร่กับพระในเมืองก็เลยเฉยๆเดินผ่านไปผ่านมาเฉยๆไม่ได้สนใจนะฮะคิดว่าอย่างนั้นนะฮะแต่ไม่ได้ไปโกรธเกลียดอะไรนะฮะแต่เราพูดถึงว่าเขาก็เป็นคนธรรมดาแบบนั้นอันนี้คิดในมุมดีเจนะครับ พี่หนุ่มบอกว่าดีเจครับที่เชียงใหม่เนนหน้าสวยมากไปทำอันนี้มานะไปทำ V shape มาที่เชียงใหม่เอลิสคลินิกนะครับไปจัดฟันด้วยนะสบงแฟชั่นด้วยนะกันคิ้วด้วยนะจะบอกให้ฟังนะครับแ
ดีเจนี่นะนะเจ้าบอกว่าดิฉันครับวัดที่เคร่งครัดเหล่านี้บิณฑบาตตีสามถึงตีสี่พอเก้าโมงปิดวัดเชิญญาติโยมออกวัดครับพระจะปฏิบัติฉันมื้อเดียวบิณฑบาตได้แค่ไหนฉันแค่นั้นครับเอาแค่พอกินบิณฑบาตฉันได้แค่ในบาตรห้ามฉันที่ไม่ได้บิณฑบาตมาด้วยไม่ได้บิณฑบาตไม่ต้องกินนะหนึ่งอาทิตย์จะเรียกพระมาสอบอารมณ์การปฏิบัติภาวนาถ้ากินนอนไม่ปฏิบัติภาวนาก็เชิญออกวัดนะครับและไม่รับผ้าป่าไม่รับกฐินไม่เอาไฟถ้าเป็นไปได้ไม่เอาไฟฟ้าเข้าวัดเลยก็มีใช้ตะเกียงก็ไม่เป็นไปได้ห้ามใช้โทรศัพท์นะป้ายวัดเขียนเลยว่าไม่ต้องมาทำบุญถ้ายังไม่เหลือให้ไปทำบุญกับพ่อแม่ผู้มีพระคุณแทนแล้วค่อยมาทำกับพระอะไรนะอันนี้คือวัดสายป่านะฮะพี่เอวานันท์วสีก็ส่งมามีหลายวัดทีเดียวนะฮะเป็นข้อมูลที่ได้มีการลงเอาไว้นะครับ

การประกาศชัดเจนเลยเดียวนะหลายๆวัดพี่เอ็มก็เลยชอบไปวัดศรัทธาในวัดเหล่านี้นะครับก็เลยส่งมาให้ได้ดูกันนะครับนะก็ถือว่าเป็นความปฏิบัติกันละกันเนาะบางวัดอาจจะไม่ต้องถึงขนาดนั้นก็ได้แต่ว่าขอให้อยู่ในความเหมาะสมกันละกันมีโทรศัพท์อาจจะมีได้นะฮะมีของปนเปื้อนตัวอย่างประโยชน์ก็เป็นได้แต่อย่าให้มันหนักเกินไปสั่งแกร็บมากินกดกาแฟเซเว่นสแกนออนไลน์กดแกร็บเรียกรถเก๋งมานั่งอะไรเงี้ยอันนี้ไม่ถูกต้องนะฮะเวลากลางคืนอาจจะดูกินช้างสิงลีโอก็เป็นได้เออใครจะไปรู้เนาะ

0: ือ1เพลงนะครับจากแอลกอฮอล์นะฮะเดี๋ยวนี้แอลกอฮอล์จะมีเพลงใหม่ปล่อยมาด้วยนะครับเดี๋ยวรอฟังถ้าทันจะเปิดให้ฟังนะครับมาคงเช็คด้วยนะว่ามันมายังนะฮะมาเปลี่ยนเรื่องเมื่อกี้เราคุยเรื่องพระกันนะฮะเรื่องพระเรื่องเจ้าพระที่ไม่ใช่พระเยอะแยะมากมายปัจจุบันนี้นะครับพูดแล้วก็อารมณ์ขึ้นเนาะมันเยอะเกินไปนะฮะมีกินมีใช้มีกินมีใช้เยอะกว่าเราอีกนะฮะนะครับเริ่มต้นฤดูใบไม้ร่วงอากาศไบโพล่ามากตอนนี้อากาศเป็นกี่องศามิ้นที่อังกฤษตอนนี้นะครับตอนนี้ที่เชียงใหม่อากาศร้อนปกติไม่มีฝนนะฮะแล้วก็อากาศค่อนข้างจะแห้งทีเดียวนะฮะ44เพิ่งรู้ว่านาฬิกาที่ห้องจัดรายการเนี่ยมันสามารถบอกความชื้นได้ด้วยนะฮะวันก่อนฝนตกความชื้นขึ้นสูงมากเลยนะฮะถ้าความชื้นเยอะๆเนี่ยมันจะรู้สึกเหนียวเนื้อเหนียวตัวนะครับแต่วันไหนที่อากาศแห้งๆประมาณ 40-50% เนี่ยมันจะรู้สึกโปร่งๆโล่งๆนะตากผ้าเลยแห้งไวๆนะฮะวันนี้ฟุตบอลใช่ไหมครับคืนนี้นะฮะคืนนี้เขาบอกว่าอะไรนะเรื่องบอลคืนนี้นะครับสิงห์ปะทะเสือครับ3 ทุ่มนะฮะ3 ทุ่มตรงครับ3 แต้มเท่านั้นคืนนี้นะครับปอลอคืนนี้ไม่ได้จัดรายการนะปอลอจะมาหรือเปล่านะฮะลิเวอร์พูลนะฮะก็เปิดบ้านเจอกับฟูลแลม3 ทุ่มตรงนะฮะคืนนี้นะครับถ้าไม่ได้3 แต้มในบ้านคืนนี้คืนวันจันทร์จะเกิดอะไรขึ้นหนีเข้าป่าแน่ๆเลยนะฮะลิเวอร์พูลใช่ไหมลิเวอร์พูลนะฮะส่วนมิ้นก็เป็นลิเวอร์พูลอยู่แล้วส่วนมาร์คคงนี่เป็นกองแช่งนะฮะเชียร์เชลซีเนาะพี่โอ้ว่าดิเจฝากถามมิ้นด้วยว่าเชียร์บอลไหมคืนนี้มิ้นพี่โอ้นะฮะพี่คณิตสอนพ่อน้องคณิตสอนพวกนี้เขาเชียร์ลิเวอร์พูลอยู่แล้วนะครับพี่นาวินซ่าเหล่านี้เดอะคอปนี่นะเมื่อคืนนี้น้องของร่อนโผล่เข้ามาในรายการครับคอมเมดี้ดาอย่างไรเดี๋ยวมาฟังเสียงน้องของร่อนสักหน่อยขอท่อนนึงนะฮะเมื่อกี้มีคนถามพี่ถามว่าดิเจครับขอรีลันน้องของร่อนอีกสักท่อนอะไรกันมาเลยครับน้องของร่อน
1: ครับสวัสดีค่ะพี่วีนน้องของร่อนรายงานตัวค่ะ
0: สวัสดีครับว่าไง
1: เมื่อกี้สัญญาณไม่ค่อยดีหรอกค่ะพี่วีนหรือว่าแผ่นสะดุดหรือว่ายังไงเอ่ย
0: แปลกๆเอาเกิดอะไรขึ้นแผ่นสะดุดของแท้เลยนะฮะ
2: โปเต้ว่ายังจะขอเพลง
0: เดี๋ยวแผ่นสะดุดขอใหม่อีกรอบนึงแผ่นสะดุดของแท้เลยนะเนี่ยนะฮะ

ี๋ยวแป๊บนะแป๊บนะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเขาน้องร่อนสะดุดนะฮะเกิดเหตุขัดข้องทางเทคนิคนะครับ

0: แล้วครับพี่โอครับตอนนั้นหนูดีเจครับลางร้ายครับลางร้ายโดนถล่มแน่เมื่อกี้มันกระตุกจริงๆนะจะไม่ได้ไปกดอะไรมานะฮะกระตุกจริงๆนะฮะพี่เนิร์ดบอกว่าลางไม่ดีนะจ๊ะน้องเป็ดโดนแช่งไว้เยอะอยู่ไหนจะเผาพริกเผาเกลือแช่งชาวบ้านอยู่นั่นแหละเป็นไงโดนกับตัวเองแล้วนะแรงมากนะฮะพี่เนิร์ดครับใจเย็นครับเผาพริกเผาเกลือเนี่ยอาจจะไม่ดีก็ได้นะฮะพี่ดาวินซ่าวันดีใจครับคืนนี้เอาลงทุนเอาโปรเจคเตอร์มาจากบ้านทีเดียวจะมาเปิดดูลิเวอร์พูลที่วัดเลยฮะที่แม่แจ่มนะไม่รู้เน็ตที่วัดจะไหวหรือเปล่านะฮะมาลุ้นกันนะพี่นามาลุ้นกันนะครับพี่โจอีแมนวันดีใจครับอย่าแพ้คาบ้านน้องเป็ดล่อนอุ้ยเห็นไหมเห็นไหมมันมีจริงๆนะนะครับแล้วก็พี่เคี้ยวเพชรบอกว่าผงล่อนสงสัยจะแพ้ฟูลแลมนั่นแน่สะดุดแบบนี้นะฮะพี่ปอนศรีสะเกษวันดีใจครับผม FC ครับหงครับนี่นะฮะในใคร FC ใครรายงานตัวด้วยนะครับนะมินานะฮะเอาใหม่เมื่อกี้ไม่ทันที่ฟังขอใหม่อีกรอบนะฮะรอบนี้ไม่กระตุกแล้วสัญญาณมาแล้วนะฮะน้องร้อนเขาว่าไงนะเมื่อคืนนี้
1: พี่วีนน้องหงร้อนรายงานตัวค่ะ
0: สวัสดีครับว่าไง
1: เมื่อกี้สัญญาณไม่ค่อยดีหรอกค่ะพี่วีนหรือว่าแผ่นสะดุดหร
0: ือ
1: ว
0: ่
1: าย
0: ัง
1: ไงเอ่ย
0: แปลกๆไม่รู้เหมือนกันเออทำไมครับ
1: ไม่แบบมันกระตุกอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่วีนติดๆขัดๆไงไม่รู้
0: เขาเจอน้องใหม่ฮะ
1: พี่สนคะขอแรงๆเน้นๆหนึ่งแก้วฉลองให้กับหมาแดงนะคะ
0: อ
1: ้
0: าวเหรอครับ
1: เก่งแต่กับเด็กค่ะ
0: อุ๊ยกับเด็กเน
1: า
0: ะ
1: แบบนี้น้องหงล่อนนะคะตีว่ายังกากยังเก๊มอยู่เหมือนเดิมนะคะพี่วิน
0: อุ๊ยตีกากตีเก๊อ่ะสับนี้ใครเคยใช้นะ
1: ใช่ค่ะใครเคยใช้อย่างน้อยอะค่ะต้องชนะ7-0นะคะย้ำนะคะว่าต้อง7-0
0: มันน้อยไปเนาะมันเล็กมันน้อยไป
1: ขอย้ำอีกทีนะคะต้อง7-0นะคะไม่งั้นน้องหงล่อนจะยังว่ากากยังว่ายังเก๊อยู่เลยนะคะ
0: ตีเก๊หมดค่ะต้อง7เท่านั้นหรือมากกว่านะฮะ
1: ตีกากตีเก๊ไปเลยค่ะพี่วินอย่างนี้นะคะ
0: จัดไปครับ
1: ขอเพลงค่ะพี่วิน
0: เพลงอะไรครับ
1: ขอเพลงอย่าบอกของเจมนะคะ
0: ได้ครับอย่าบอกว่าเก๊ใช่ไหมฮะ
1: อย่าบอกว่าชนะค่ะ
0: อุ้ยปอล
1: ปอลลิเวอร์พูลยิ่งใหญ่กว่าค่ะ
0: ขอบคุณมากกับเดี๋ยวเปิดได้ครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับเป็นไงล่ะเสียงใสวันนี้เมื่อคืนนะอันนี้เมื่อคืนนะฮะใครอยู่ฝั่งตรงข้ามจะมาเจ๊เจ้าก็จะมีพี่ใหม่2คนก็จะขบเคี้ยวกันนะฮะพี่ใหม่ก็จะแบบเขาจะฟาดฟันกันตลอดสักคู่นะพี่ใหม่ผู้ชายนะฮะเขาจะชอบอุ้ยนะฮะอีกแล้วนะน้องเป็ดหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเขาจะมาแซวกันตลอดนะฮะในช่วงกลางคืนนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันคืนนี้นะครับว่าผลจะเป็นเยี่ยงไรผลจะเป็นเยี่ยงไรในคืนนี้นะฮะมาคุยว่าเดี๋ยวถ้าแพ้นี่เข้าป่านะฮะถ้าแพ้นี่เข้าป่าแน่คืนนี้เดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะเป็นอย่างไรสำหรับเรื่องราวของบอลในช่วงเวลาค่ำคืนนี้นะครับนะเดี๋ยวมีเพลงแปลกให้ฟัง2เพลงเดี๋ยวจะมีเรื่องผีเรื่องหลอนให้ฟังสักเรื่องนึงตอน5โมงนะครับอันนี้สั้นๆนะครับวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระด้วยพระบทใหม่นะฮะเดี๋ยวจะมีเพลงแรปแขกให้ฟังนะครับแรปแขกอ๋อมีถามเรื่องข่าวลำพูนใช่ไหมฮะเรื่องราวของนายกอบจใช่ป่ะที่มีประเด็นอะไรนั่นน่ะ

0: ัวฉันนะครับเพลงจากมนัสวีเพลงนี้ความหมายดีนะครับดนตรีลึกซึ้งนะฮะแนวสไตล์อินดี้โฟกล่องลอยเย็นๆนะครับนะกระไรจะเข้าสู่ช่วงเวลาห้าโมงเย็นกันแล้วนะครับตอนนี้นะเวลาไวเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวจะมีเพลงแปลกให้ฟังสองเพลงเพลงแปลกนะครับพร้อมจะฟังหรือยังเดี๋ยวจบเพลงแปลกเดี๋ยวมีเรื่องหลอนให้ฟังหนึ่งเรื่องเป็นเรื่องราวของพระบวชใหม่พระบวชใหม่เจอดีนะครับเมื่อคืนเล่าแล้วรอบแล้วเดี๋ยวเล่ากันอีกรอบหนึ่งนะฮะมาแฮปปี้มีเพลงแปลกครับ
1: แฮปปี้มีเพลงแปลก
0: สองเพลงแปลกจากสองพี่น้องครับช่างเบิร์ดสันหลวงแล้วพี่นัทสันหานะฮะเขาเป็นพี่น้องกันนะฮะชื่อเพลงว่าสวัสดีคุณครูครับชาตรีอีกหนึ่งเพลงเป็นเพลงแขกครับแรปแขกสันหาเพลงจริงแต่เพลงนี้ดีนะอันนี้เพลงนี้ดีชาตรีดีนะแฮปปี้มีเพลงแหกครับเอาเพลงแปลกไม่ใช่เพลงแหกนะฮะ

0: นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าสวัสดีคุณครูครับช่วงเพลงแปลกนะฮะ
1: ครับมีเพลงแปลก
0: ก็เพราะนะก็เพราะดีนะนะฮะอันนี้พี่นัทเขาเป็นครูอยู่แล้วพี่นัทก็เป็นครูก็เลยขอเพลงนี้มานะฮะคนอินดี้นี่เขาจะชอบขอเพลงแปลกๆที่ชาวบ้านเขาไม่ค่อยฟังนะครับอีกหนึ่งเพลงแปลกไหมมาเดี๋ยวจะเล่าเรื่องหลอนกันนะฮะเดี๋ยวเล่าหลอนกันนะฮะเพลงแปลกแทบจากสองพี่น้องจะใจว่านะพี่เปิร์กับพี่นัทเขาต้องชาติที่แล้วเขาต้องเป็นญาติห่างกันแน่เลยชาตินี้มาเจอกันที่บีพีดีโออีกคนหนึ่งอยู่อีสานนะครับอีกคนหนึ่งอยู่ลำพูนนะแล้วมาขอเพลงที่บีพีดีโอเหมือนกันเป๊ะเลยแล้วก็เวลามีเรื่องอะไรเขาก็จะคุยเหมือนกันอย่างวันก่อนคุยเรื่องสืบนาคาเสถียรวันนั้นคุยเรื่องนั้นคือเขาจะเข้าใจกันนะฮะเอออันนี้เขาเรียกว่าคนอินดี้นะฮะคนอินดี
1: ้ Happy มีเพลงแปลก
0: เพลงแปลกต่อไปเป็นเพลงแขกครับแขกอบังนะช่างเบิร์ดสรรหาอยากฟังนะฮะช่างเบิร์ดสรรขวานนะฮะมาแล้วเพลงแปลกมาแล้วนะฮะดูสิเพลงที่เขาขอมาตาต้าครับเปลี่ยนเป็นชุดเมาคลีล่าสัตว์เดี๋ยวนี้ตาต้าครับธีรพัฒน์ไปเอาชุดลูกเสือเมาคลีมาใส่มาเต้นมารอบกองไฟ

อะไรดิเจวันเหนื่อยแทนเลยนะฮะวิ่งรอบภูเขานะฮะดิเจเหนื่อยแทนเลยนะฮะเหนื่อยแทนม้านะฮะเหนื่อยแทนคนร้องนะฮะป้ามันเพลงผีบ้าผีบอลเลยนะดิเจแล้วเปิดนะฮะม้าร้องทั้งเพลงถูกใจนะฮะความหมายดีมากเลยนะฮะฟังดูเรื่องทั้งเพลงดีนะฮะทำไมเพลงเพลงพวกอินเดียนี่มันถึงเขาต้องวิ่งแบบว่ารอบภูเขาเลยเนาะวิ่งรอบภูเขาทีเดียวนะฮะถูกใจโอ๊ตนะฮะแป๊บหนึ่งขอพักเหนื่อยแป๊บหนึ่งนะฮะขอพักเหนื่อยแป๊บหนึ่งนะฮะไม่ไหวจริงๆนะฮะไม่ไหวจะเคลียร์นะฮะเอาละครับช่วงนี้กลับเข้าสู่เพลงปกติในช่วงท้ายรายการนะฮะคนนี้มันก็แปลกเนาะมันชอบหาเพลงแปลกๆไว้ดีเจเปิดอย่างเงี้ยนะฮะเป็นเพลงอินเดียนะครับเพลงอินเดียเนี่ยเขาจะชอบมีความแปลกตอนนี้ม้าตายแล้วนะฮะม้าตายไปแล้ว2ตัวนะครับวิ่งรอบภูเขาเยอะเกินร้องเยอะเกินน้ำไม่มีกินอยู่บนเขานะฮะคนเลี้ยงไม่ได้เอาน้ำไปด้วยนะตายไปแล้ว2ตัวนะฮะแต่แขก2คนนี้ยังไม่ตายนะฮะยังวิ่งรอบภูเขาอยู่นะฮะ จอยว่าดีเจคะใจไม่ดีไงใจไม่ดีเดี๋ยวให้จอยพักดื่มน้ำดื่มท่าสักครู่นะฮะขออ่ะงั้นขอดื่มน้ำดื่มท่าสักครู่กันเนาะกับเพลงเย็นๆสบายๆ สักเพลงกันดีกว่านะครับเดี๋ยวเราจะมาดูข่าวสบายๆกันเย็นนี้นะครับนะฮะเกือบตายเมื่อกี้นะฮะเกือบตุยนะฮะไปฟังนักร้องที่มีหูดีกว่านะครับ

ปรียบดังเสมือนสไลด์นะฮะดวงใจของปามี่นะครับแอบตอนนี้ห้าโมงเย็นสามนาทีแล้วคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวเข้ากันเมืองนิดหนึ่งสั้นๆนะครับอย่าเครียดพอดีพี่สุภัทรก็เป็นคอการเมืองเขารอฟังอยู่นะฮะพี่สุภัทรถามว่าดีเจครับทำไมช่วงนี้ผมร่วงบ่อยจังเลยนะฮะผมที่มันอยู่บนหัวมันหายไปไหนหมดเนาะนะฮะดีเจช่วยตอบทีแหละฮะเท่าแล้วพี่สุภัทรครับเท่าแล้วครับผมร่วงมันปกติฮะพี่สุภัทรตอบว่าดีเจครับถึงแม้บนหัวจะหายไปแต่ข้างล่างยังเยอะอยู่นะฮะเอาไม่ถึงบริเวณนักแข่งใช่ไหมฮะจริงๆแล้วคนอายุมากขึ้นเนี่ยพี่ธวัชสุวัสดิ์30กว่า40จะ40นะ30กว่าขึ้นไปแต่ผมร่วงไม่ใช่ถามพี่เลิฟดูได้พี่เลิฟเมื่อก่อนเนี่ยผมดกมากนะฮะตอนสมัยหนุ่มๆเมื่อก่อนนะตอนนี้นี่ผมร่วงนะฮะนะฮะอ่ะเมย์บอกว่าดิเจขาหนูรอ10นาทีได้ไหมคะค่อยเล่าเรื่องหนอนได้ได้ได้ได้เดี๋ยวเจเล่าเรื่องข่าวการเมืองก่อนให้อ่ะเมย์ขึ้นรถขับรถกลับบ้านก่อนเนาะเดี๋ยวเรื่องพระบวชใหม่พระเจอดีที่วัดนะฮะเดี๋ยวไลฟ์ฟังที่เชียงรายนะฮะนะครับเดี๋ยวเข้าเรื่องการเมืองให้พี่สุภัทรก่อนพี่สุภัทรเขาชอบการเมืองนะฮะนะครับนะฮะพี่สุภัทรว่าหายเหมือนกันครับดิเจราศีเสียจับแล้วตอนนี้นะฮะหายทั้งบนทั้งล่างเลยฮะปัดท่อนะฮะหายทั้งบนทั้งล่างตอนนี้นะครับหมายถึงว่าหวยนะฮะหวยบนหวยล่างนะครับยังมีอีกยังไม่จบนะยังไม่จบนะดิเจนะฮะเดี๋ยวเรื่องการเมืองนิดนึงนะฮะสั้นๆนะฮะเมื่อวานนี้วันก่อนที่จังหวัดลำปางคุณฟังครับประมาณตีสองครึ่งคุณฟังครับกลางดึกวันก่อนตีสองครึ่งนะพบเหตุทะเลาะวิวาทกันนะฮะทะเลาะวิวาทกันนะฮะของนักการเมืองท้องถิ่นของจังหวัดดังนะในจังหวัดภาคเหนือนะครับปรากฏว่าเขาพกบุหรี่ไฟฟ้าเข้าไปในผับดังจังหวัดลำปางนั่นคือผับนี้พี่เลิฟมดยิ้มครับโอ้โหนะฮะที่ร้านมดยิ้มนะฮะสถานบันเทิงที่ดังของจังหวัดลำปางครับจากการตรวจสอบพบว่าเป็นนายณรัศมีอ่านยากมากณรัศมีเหรอฮะเทพมณีฮะเดี๋ยวนี้คนเจนใหม่เขาจะชอบตั้งชื่อแปลกๆตั้งชื่ออ่านยากๆเนี่ยนายณรัศมีนะครับเทพมณีครับเลขาธิการนายกอบจจังหวัดลำพูนนะฮะพรรคประชาชนพรรคส้มเกิดทะเลาะวิวาทนะฮะกับคู่กรณีครับโดยนายณรัศมีได้พกบุหรี่ไฟฟ้านะครับมาในร้านเหล้าร้านมดยิ้มจังหวัดลำปางแล้วก็ถูกกาดยึดเอาไว้จะมีเรื่องกับการและการละเอียดเอาไว้นะฮะทำให้ไม่พอใจส่งเสียงดังเอะอะโวยวายแหกปากกลางร้านเหล้านะฮะนะแล้วก็โชว์บัตรว่าเฮ้ยกูมึงรู้ไหมนะฮะกูเลขานายกพรรคส้มอบจ.ลำพูนนะมึงรู้เรื่องป่ะพวกหาพวกนี้นะฮะเอะอะโวยวายนะครับในร้านเหล้าหัวกาดก็ลุมกันเลยเดียวก็เลยมีการแจ้งเจ้าที่ตำรวจนะก่อนที่ตำรวจจะมาเนี่ยก็มีวัยรุ่นนะครับในพื้นที่เนี่ยลุมจะชกจะต่อยกันกาดก็เลยพากันดึงตัวไว้นะฮะแล้วก็ก็ปรากฏว่าตำรวจก็มานะฮะตำรวจมาถึงที่เกิดเหตุนะครับนะเมื่อตรวจแล้วก็พอตอนกลับอีกรอบนึงนะฮะมาคือบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยกาดเขายึดไปก่อนอันนี้คือเหตุการณ์ตอนเข้าไปนะฮะพอออกมาปั๊บเนี่ยนะครับก็มาขอบุหรี่ไฟฟ้าคืนนะฮะบอกว่าเนี่ยนะฮะคนใหญ่คนโตรู้ไหมกูเป็นใครรู้ป่ะมึงรู้ไหมกูเป็นใครประมาณนี้พยายามจะโชว์บัตรว่าเป็นของพรรคประชาชนอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็เขาก็เลยแจ้งตำรวจให้มาระงับเหตุการณ์เกิดขึ้นนะฮะเขาบอกว่าทำให้วัยรุ่นในพื้นที่เกิดความรำคาญนะฮะเกือบจะต่อยกันรอบที่สองนะตำรวจก็เลยมาห้ามปรามไปสุดท้ายก็ลงไปไกลเกลี่ยกันนะครับที่สถานีตำรวจสภ.เมืองลำปางนะครับแล้วก็ล่าสุดก็นะก็ออกมายอมรับแล้วนะครับว่าเป็นบุคคลที่ไปก่อเรื่องจริงนะครับที่ร้านมดยิ้มลำปางนะครับว่ากระร่างข้ามจังหวัดนะฮะจากลำพูนไปลำปางทีเดียวนะฮะคือมันก็วัยรุ่นเนาะสสพวกนายกอบจพวกนี้มันเป็นวัยรุ่นนะคือเราเข้าใจนะพรรคส้มเนี่ยเป็นพรรควัยรุ่นนะพรรคเป็นพรรคหัวร้อนเข้าใจมันก็ตามวัยนะฮะแต่ว่าเมื่อเราเป็นข้าราชการหรือว่าเป็นหน่วยงานของรัฐเนี่ยเราต้องวางตัวนิดนึงคือเหตุการณ์เกิดขึ้นวันคืนวันพฤหัสบดีนี่จะยังงงอยู่ว่าคืนวันพฤหัสนี่คือไปเที่ยวร้านเหล้านี่คือยังไงนะวันศุกร์คุณไม่ทำงานหรอวันศุกร์คุณต้องเข้าถัดสำนักงานอบจลำพูนไม่ใช่เหรอฮะหรือว่าลาวันศุกร์ด้วยเป็นไปได้เหมือนกันว่าอาจจะลาไปเลยคือวันศุกร์เลยคือคืนนี้ไปเที่ยวร้านเหล้าเลยตีสองครึ่งคือไม่ต้องกลับวันศุกร์เสาร์อาทิตย์คือกลับไปอยู่บ้านเลยอาจจะเป็นเยี่ยงนั้นนะครับเพราะว่าเป็นวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ไงก็เลยกะว่าน่าจะเป็นเยี่ยงนั้นนะก็เป็นข่าวที่ลำปางเมื่อคืนนี้ที่นำมาฝากกันนะฮะบุหรี่ไฟฟ้ายังคงมีเหตุยังต่อเนื่องนะครับมันผิดกฎหมายอยู่นะครับคือมันก็มีขายทั่วไปเนาะเราก็ไม่ได้ว่าไปอะไรฮะมันมีขายแต่ว่าถ้าเราเป็นข้าราชการหน่วยงานรัฐต้องระวังหน่อยอาจจะใช้อะไรต้องระมัดระวังเพราะมันเป็นสิ่งสำคัญนะครับเนาะก็มาเล่าให้ฟังนะฮะในช่วงเวลาเย็นนี้ด้วยกันละกันครับส่วนเรื่องการชุมนุมประท้วงกันวันจันทร์นี้จะมีข่าวใหญ่นะฮะ
วันจันทร์นี้พี่สุพัฒน์ครับเขาสำนักงานกกต.นะฮะจะต้องมีการส่งเรื่องนะครับของผู้ที่มีประเด็นทางการเมืองนะฮะก็คือการหัวสว.เขาจะส่งรายชื่อสว.ทั้ง200กว่าคนหรือไม่แววๆกันว่าจะไม่ส่งทั้งหมดนะครับถ้าสมมติว่าก็คือหมายถึงว่าตัวของสว.ลูกน้องอนุทินเนวินเนี่ยมีความผิดพูดภาษาชาวบ้านแล้วกันเนาะเขามีการหัวสว.เกิดขึ้นและทีนี้สว.เนี่ยทีนี้ทางกรรมการกกต.เนี่ยต้องมีการส่งเรื่องนี้เข้าไปในส่วนของศาลเพื่อให้ศาลตีความว่าไอ้พวกนี้สว.มีความผิดหรือไม่แต่ทางกรรมการการเลือกตั้งกกต.มีการพยายามช่วยสว.เหล่านี้ไม่ให้พ้นผิดเพราะเป็นลูกน้องอนุทินเนวินนะฮะเพราะฉะนั้นวันพรุ่งนี้วันที่วันจันทร์นี้นะฮะถ้าสมมติว่าไม่มีการส่งรายชื่อสว.ที่มีคดีความให้กับศาลจะมีการชุมนุมใหญ่ของสนธิริมทองกุลอะไรอย่างเงี้ยนะกันเนาะแล้วก็แนวร่วมแล้วก็แนวอื่นไม่รู้จะมาหรือเปล่าแต่สนธิเขาประกาศแล้วว่าเขาสลายสีเสื้อเขาจะไม่เกี่ยวกับเสื้อเหลืองเสื้อแดงแล้วเขาต้องการที่จะกำจัดนะต้องการที่จะทำให้บ้านเมืองมันเป็นมีขื่อมีแปรจริงๆเขาไม่ได้บอกว่าจะมาทำลายพรรคการเมืองพรรคแบบอนุทินนะแต่ว่าเขาต้องการให้ทุกอย่างมันเป็นไปตามกฎหมายประมาณนี้นะครับแล้วก็เรื่องยิวปัญหายิวด้วยนะครับปัญหายิวเทาต่างๆนะครับที่อยู่ในประเทศไทยนะฮะเขาเราดูว่าเดี๋ยววันจันทร์นี้ถ้าสูว่ากกต.ไม่ส่งรายชื่อสว.ที่มีคดีความจะมีการชุมนุมใหญ่เกิดขึ้นนะฮะตอนนี้คนเสื้อเหลืองแบ่งเป็น2กลุ่มนะก็คือกลุ่มที่จงรักภักดีกับในส่วนของอนุทินเนวินอยู่กับกลุ่มที่แตกคอกันแล้วก็คือกลุ่มสนธิเขาออกมาแล้วนะฮะเขาพร้อมแหกคอกแน่นอนนะฮะเราติดตามว่าจะเป็นอย่างไรนะฮะสำหรับประเด็นนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของการเมืองนะสั้นๆที่นำมาฝากกันแล้วก็เป็นประเด็นน่าสนใจนะครับนะ5:10 นะครับหนึ่งเพลงครับอาเมย์ถึงบ้านหรือยังเรื่องผีจะมาแล้วนะเรื่องผีแล้วข้อช่วงท้ายรายการนะครับ

มายที่มากมายตลอดมานี่คือ Guest Nova นะที่ขอไปด้วยกันละกันครับ Guest Nova นะครับคุณฟัง 5:13 ช่วงนี้นะครับเดินทางกันไปหลายๆเส้นทางนะฮะอเมมายังอเมอเมรอฟังเรื่องผีไม่มาสักทีขับรถอยู่แน่ๆเลยสงสัยอเมมายังอเมอเมถ้ามาแล้วส่งสติกเกอร์1ครั้งนะฮะลุงแป้มาทวงเพลงแล้วว่ะลุงแป้มาทวงเพลงว่ะโอ้นะฮะเดี๋ยวก่อนจะเข้าเรื่องผีที่จะขอเปิดเพลงใหม่ของแอลกอฮอล์ก่อนพอดีว่าเมื่อกี้มาร์คคงส่งมาให้แล้วนะครับนี่ปล่อยมาแล้วจ้านะฮะมาอเมมาพอดีมางั้นเล่าเรื่องผีก่อนไหมเดี๋ยวจะรอกันนานเนาะถึงเวลาแล้วนะฮะพี่สุภาพรวัตรดีใจครับพูดถึงเรื่องของการแตกคอกันระหว่างมอบสนธิกับเสื้อเหลืองกับกลุ่มสลิ่มกลุ่มนี่นะก็คงจะเป็นการแบ่งผลประโยชน์ไม่ลงตัวแน่ๆเลยนะเห็นว่าหลายคนที่ไปชุมนุมด้วยกันเนี่ยนะครับลูกหลานส่งมาเป็นรัฐมนตรีหมดเลยแต่สนธิได้กระสุนปืนยิงนะฮะก็เลยอาจจะไม่พอใจหลายๆอย่างนะเออนะสารตั้งต้นนะฮะนะครับว่ากันไปได้กันเรื่องการเมืองนะครับเนาะเราติดตามพรุ่งนี้ว่าจะมีความอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าอย่างไรนะครับเนาะเอาละครับวันนี้เราคุยเรื่องของพระใช่ไหมฮะพระที่มีประเด็นเกี่ยวกับของการยักยอกนะเงินนะฮะเรื่องราวสีกาต่างๆนะครับคุณฟังด้วยฮะว่าพระนี่ก็เหมือนคนนะผีนี่เขาชอบพระนะผีนี่ก็ชอบพระมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะพระที่บวชใหม่เขาบอกว่าพระที่บวชใหม่จะมีความเนื้อหอมจะมีความขอมบุญนะฮะเพราะว่ายังไม่ได้เพิ่งเข้ามาปฏิบัติและยังเป็นเด็กเป็นวัยรุ่นนะครับที่ยังไม่เคยมีกิเลสตัณหาใดๆมากมายเพราะเนี่ยเวลาเข้ามาบวชเนี่ยพวกวิญญาณดวงวิญญาณสัมภเวสีเนี่ยจะเข้าใกล้และจะพยายามตอมมากๆเลยนะฮะเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของคุณนนท์นะฮะที่เล่าเอาไว้ในรายการพี่ป๋องนะครับนะนนท์อินทนนท์นะฮะเขาบอกว่าตอนสมัยเมื่อย้อนกลับไปเมื่อเกือบ10 ปีที่แล้วมีโอกาสบวชพระนะครับกับเพื่อนๆที่วัดแห่งหนึ่งครับที่จังหวัดเชียงรายปรากฏว่าเจอดีสิฮะเป็นพระใหม่แล้วไม่ได้เจอคนเดียวด้วยนะฮะไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นแต่ว่าเอามาเล่าให้ฟังว่ารุ่นพวกนี้มันเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับนะงั้นเริ่มเลยแล้วกันนะครับย้อนกลับไปเกือบ10 ปีที่แล้วนะครับกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งนะฮะได้มีโอกาสได้ไปบวชนะฮะทางภาคเหนือนี่เขาจะไม่เหมือนทางภาคกลางนะครับการบวชทางเหนือเขาเรียกว่าบวชแบบลูกแก้วลูกแก้วคือจะได้รับอิทธิพลมาจากทางด้านของฝั่งคาร์ลปอยสั่งลองนะฮะของแม่ฮ่องสอนของไทยใหญ่เขาจะแต่งองค์ทรงเครื่องเหมือนลิเกฮะอย่างนั้นเลยนะฮะเขาจะให้นั่งบนม้าให้นั่งบนม้านั่นคือเขาเรียกว่านาคเนาะตัวนาคจะต้องนั่งบนม้าแล้วม้าก็จะเต้นไปด้วยเขาจะมีการตีชิงจิ้งฉับมีกลองต่างๆรัวจังหวะแล้วม้าก็จะเต้นไปด้วยแล้วก็ตัวของนาคเนี่ยนะฮะก็จะนั่งอยู่บนม้านะครับแล้วก็เขาจะเดินไปม้าก็จะเดินไปเรื่อยๆนะฮะตามตลาดบ้านช่องต่างๆเพื่อจะไปขอบุญนะไปขอกับไปขอปัจจัยนะปัจจัยในส่วนการทำบุญอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก่อนที่จะทำพิธีแต่ทางภาคเหนือเนี่ยจะไม่มีการจัดใหญ่เหมือนทางภาคกลางนะครับก็คือหมายถึงว่าจะไม่มีมโหรสพดนตรีหมอลำไม่มีเลยจะเป็นการจัดงานเล็กๆจะมีการแห่ลักษณะที่ว่าคล้ายๆลิเกที่ว่าน่ะปล่อยสั่งลองที่ว่านะครับลูกบวชลูกแก้วแค่นั้นเองครับหลังจากนั้นเข้าไปบวชที่วัดเลยก็จบอาจจะมีกินเลี้ยงกันเล็กๆน้อยๆนะครับในบ้านในวัดเล็กๆน้อยๆนะครับจะไม่มีหมอลำโต๊ะจีนไม่มีเลยภาคเหนือไม่มีนะครับอันนี้จะเป็นความแตกต่างระหว่างภาคเหนือกับภาคกลางนะครับอีสานนะครับเนาะโปเต้มาแล้วนะหลังจากที่ได้รับการบวชเสร็จสิ้นแล้วนะครับก็ได้เข้าไปในวัดป่าหนึ่งเป็นวัดป่านะครับอยู่ห่างไกลจากชุมชนครับคุณผู้ฟังวัดป่าแห่งนี้อยู่ในป่าแล้วก็จะเต็มไปด้วยป่าของต้นไม้อย่างเช่นต้นลำไยนะต้นต่างๆนะครับที่อยู่ในกุฏินะครับในการพักนอนพักอยู่อาศัยเขาจะมีกุฏิรวมให้ครับเป็นกุฏิห้องกว้างทีเดียวมีทั้งเพื่อนพระที่บวชใหม่แล้วก็มีรุ่นพี่พระที่อยู่แล้วก็จะนอนในห้องเดียวกันประมาณ 5-6 คนนะครับเป็นอาคารชั้นเดียวนะครับกุฏิชั้นเดียวนะฮะอากาศช่วงนั้นเป็นช่วงหน้าหนาวแล้วก็หนาวมากๆเลยครับพระนนท์เนี่ยนะฮะก็เข้านอนในเวลาปกติของพระนะครับก็มีการนอนกันก็จะมีฟูกที่นอนนะครับนอนเรียงกันเรียงรายกันนะครับแล้วทีนี้ตรงบริเวณข้างหน้าก็จะมีประตูเข้ามาแต่ว่าประตูเนี่ยมันจะมีขอบข้างล่างที่สามารถมองเห็นแสงที่สาดส่องเข้ามาจากไฟทางข้างนอกได้แต่ข้างนอกก็จะเป็นป่านะครับในคืนนั้นนะครับมีความรู้สึกว่าปวดฉี่ห้องน้ำอยู่ไกลข้างนอกเลยครับต้องเดินลัดเลาะต้นไม้ไปเพื่อจะถึงครับด้วยความกลัวเนาะเขาพยายามปลุกเพื่อนให้ตื่นเพื่อที่จะไปห้องน้ำนะฮะแต่เพื่อนก็ไม่ตื่น
ก็จำใจต้องไปแล้ววะนะฮะก็เลยเปิดประตูแง้มประตูมาแอดนะครับโอ้โหบรรยากาศหนาวมากเลยเสียงจิ้งหรีดเลไรเป็นวัดป่านะครับก็ตัวเองก็เดินและใช้ไฟฉายนะครับเนื่องจากว่ามันไฟฟ้าก็ไม่ค่อยสว่างเดินไฟใช้ไฟฉายเดินส่องไปในจังหวะที่เดินนั้นนะครับรู้สึกว่าเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างกำลังเดินตามอยู่เป็นเสียงแฉบฉับฉับเดินเหมือนเดินกิ่งไม้เหยียบกิ่งไม้หยิบใบไม้นั่งเขาเรียกว่าเหยียบใบไม้แห้งนะครับรู้สึกขนลุกมากรีบเดินจ้ำเท้าเข้าห้องน้ำนะครับไปทีแล้วหันหลังมาไม่มีใครก็รีบเดินจ๊อดๆๆมาจังหวะที่เดินมีความรู้สึกเหลือเกินว่าขนลุกนะครับเหมือนมีดวงวิญญาณตามแต่ก็ด้วยความกลัวก็รีบวิ่งเข้ากุฏิแล้วก็ปิดประตูแล้วก็นอนนะครับนั่นคือคืนแรกนะฮะตื่นเช้ามาก็กิจนิมนต์ปกติครับทำวัดเช้านะครับบิณฑบาตต่างปฏิบัติธรรมต่างๆเสร็จสิ้นตอนเย็นถามว่าเย็นเสร็จสิ้นปั๊บก็เข้านอนนะครับตามปฏิบัติกิจสงฆ์นะครับในคืนนั้นเนื่องจากว่าเป็นช่วงหน้าหนาวครับอากาศเย็นซะเหลือเกินเสียงเงียบสงบเหลือเกินนะครับเนื่องจากพระนนท์เป็นคนที่เป็นค่อนข้างจะเป็นลูกคุณหนูนิดนึงนะครับนอนหลับยากตกดึกมาได้ยินเสียงเป็นเสียงวีดวีดวีดเล็กๆวีดร้องแบบร้องแหลมๆฮะตกใจฮะเขาบอกว่าเฮ้ยเสียงอะไรพยายามปลุกเพื่อนให้มาตื่นแล้วฟังมาฟังพร้อมๆกันพยายามใช้หูแง้มหน้าต่างฟังนะฮะเป็นเสียงเล็กๆแหลมๆปี๊ดเลยนะฮะแหลมแบบแหลมมากแหลมเหลือเกินนะฮะตกใจสิฮะแล้วตื่นมาก็เหมือนเดิมครับปวดฉี่กลางดึกอีกแล้วก็เลยรอบนี้2คนพากันจุงมือไปจุงมือกันไปเพื่อจะไปห้องน้ํานะครับก็เดินมาออกมาข้างนอกยิ่งได้ยินเสียงชัดเป็นเสียงแหลมและรอบนี้แหลมคือแหลมตามเลยนะฮะเหมือนอยู่ข้างหลังเลยเสียงแหลมตามในใจรู้ทันทีว่านี่คือเสียงเปรตนะครับแต่ว่าทั้ง2ก็ไม่พูดกันนะฮะเพราะว่ากลัวมากก็รีบวิ่งจ้ำเท้าไปห้องน้ําแล้วยืนเฝ้ากันหน้าห้องน้ํานะฉี่เสร็จแล้วก็เดินมาเสียงแหลมยังคงอยู่ครับแล้วก็ดังแรงมากด้วยนะรีบวิ่งเข้ามาในกุฏิพากันนอนคุมโปงกันด้วยความกลัวและอากาศหนาวด้วยทางภาคเหนือเชียงรายนะครับนั่นคือคืนที่2นะฮะคืนที่3นะฮะทุกอย่างเริ่มเข้าที่เข้าทางเริ่มรู้แล้วว่าเออเจออะไรนะรุ่นพี่พระรุ่นพี่บอกว่าเออเจอแล้วใช่ไหมมาคุยกันเจออะไรไหมเจอแล้วครับเจอแล้วเจอแล้วครับเจอแล้วนะทุกคนบอกพร้อมๆกันว่าเจอแล้วนะฮะคืนนี้เป็นอีกหนึ่งคืนนะครับที่ต้องบอกว่าหนักเลยทีเดียวนะครับหลังจากที่พระทั้งสองพระเพื่อนทั้งสองคนนะครับได้มีโอกาสได้เจอสิ่งลี้ลับสองอย่างแล้วรอบนี้จะเจออะไรอีกหรือไม่อย่างไรนะครับในคืนนั้นนะครับเป็นคืนที่3ที่4นะครับในการนอนนะครับก็เริ่มชินกับเส้นพื้นที่แล้วครับเริ่มกินได้อยู่ได้นะครับแต่ว่ามันไม่จบสิฮะมันมีเรื่องที่หลอนกว่านี้อีกนะฮะในช่วงที่ทุกคนกำลังเข้านอนเงียบสงบกันแล้วนะครับพระนนท์และพระเพื่อนกำลังนอนหลับอยู่ในจังหวะนั้นนะครับอย่างที่บอกไปว่าพระนนท์เป็นคนหลับยากเนื่องจากเป็นลูกคุณหนูหน่อยจะนอนที่นอนที่แบบมันนุ่มๆหน่อยนะฮะก็นอนนะขดตัวในผ้าห่มนะแล้วก็สังเกตเห็นว่าบริเวณปลายเท้าตัวเองมันจะเป็นประตูนะฮะประตูทางออกไปนะครับแล้วมันจะมีช่องเล็กๆขาวๆที่มีแสงลอดออกมาซึ่งสามารถมองเห็นได้นะครับเขาเล่าให้ฟังว่าในช่วงที่กำลังนอนอยู่ก็อยู่รู้สึกว่ามีเหมือนเท้าใครสักคนหนึ่งมายืนอยู่ที่หน้าประตูเป็นเท้านะฮะเท้าดำๆนะมายืนอยู่แล้วก็เดินนะครับเดินลักษณะการเดินเบาๆนะครับลากเท้าตรงหน้าประตูพยายามเรียกเพื่อนให้ตื่นเพื่อมาดูด้วยกันว่าเห็นหรือไม่แต่เพื่อนด้วยความงวงเงียเขาเลยหลับไปพยายามจ้องมองนะฮะพระรุ่นพี่บอกว่าถ้าสุว่าเจอเรื่องราวแปลกๆให้แผ่เมตตาสวดมนต์ให้ก็เลยจัดการแผ่เมตตาแล้วก็อธิษฐานจิตไปให้นะแต่เท้าที่เดินวนอยู่ยังคงวนอยู่ด้านหน้านะครับยังคนไม่ไปไหนนานมากนะฮะเกือบครึ่งชั่วโมงยังคงอยู่ที่เดิมอยู่พระนนท์บอกว่านี่น่าจะเป็นลักษณะของสัมภเวสีผีเร่ร่อนแน่นอนนะครับที่มาเดินขอส่วนบุญซึ่งส่วนมากเนี่ยพระรุ่นพี่บอกว่าจะเจอทุกคนครับถ้าเป็นพระบวชใหม่บ้างก็เจอเสียงบ้างก็เจอเป็นกลิ่นแต่ของพระนนท์นี่เนื่องจากว่าเป็นคนที่มีรูปลักษณ์งามผิวพรรณวรรณะดีเป็นไปได้หรือไม่ที่ดวงวิญญาณเหล่านี้จะเข้ามาลุมตอมไตนะฮะก็เลยพยายามแผ่เมตตาแล้วก็แผ่จิตอธิษฐานให้นะครับจนกระทั่งผ่านไปกับครึ่งชั่วโมงมีความรู้สึกว่าดวงวิญญาณนั้นหายไปครับเดินผ่านไปมาแล้วก็เดินหายไปรุ่งสางมารีบคุยเล่าเรื่องนี้ให้กับพระรุ่นพี่ฟังพระรุ่นพี่บอกว่าพระนนท์นะยังเจอน้อยไปนะเมื่อก่อนมีพระใหม่ๆที่มาบวชเจอหนักกว่านี้อีกลักษณะที่เจอมีเดินตามนะฮะเดินออกไปห้องน้ำแล้วเดินตามเลยก็มีเดินตามแล้วเห็นเป็นเงาเดินตามเลยก็มีนะพระบางรูปนี่ถึงขั้นไม่สามารถอยู่ได้เลยนะครับต้องออกไปเลยนะไปอยู่กุฏิอื่นหรือไปอยู่วัดอื่นเลยนะครับหรือว่าสึกเลยก็มีเหมือนกันแต่ของพระองค์นี้ยังเจอน้อยไป
หลังจากนั้นทุกๆวันนะครับตอนหลังจากที่ตื่นนอนมาตอนเช้าแล้วนะครับก็จะมีการเขาเรียกว่าแผ่เมตตานะครับดวงวิญญาณและมีกิจกรรมต่างๆกรวดน้ำต่างๆนะครับเพื่อให้กับดวงวิญญาณต่างๆที่ยังคงอยู่เขาบอกว่าวัดป่าแห่งนี้นะครับมีดวงวิญญาณเยอะมากๆเลยครับโดยเฉพาะชาวบ้านสาธุชนทั้งหลายนะครับที่เคยมีกรณีของคนที่มาขโมยของที่วัดนะฮะย้อนกลับไปเมื่อ20กว่าปีที่ผ่านมานี่เขาเล่าให้ฟังนะใช้วิจารณญาณในการฟังนะครับมีชาวบ้านนะครับเป็นผู้หญิงนะครับเธอจะเป็นคนหนึ่งที่ค่อนข้างจะขี้เหนียวมากๆเลยนะฮะแล้วก็มาอาศัยอยู่นะในลักษณะของการมาขโมยของวัดนะฮะพวกถ้วยชามเอ่ยถ้วยเอ่ยชามเอ่ยนะครับของวัดที่มีการบริจาคให้วัดจะหายไปตลอดเลยทางพระเองก็รู้นะว่าเป็นโยมคนนี้เป็นคนเอาไปนั่นจะเป็นเหมือนมนุษย์ป้านะครับที่น่าจะเป็นฟิวนั้นนะครับเราจะชอบขโมยพวกถาดหม้อทัพพีพวกนี้ไปกลับไปเสมอแล้วก็ทุกครั้งเมื่อมีงานสำคัญของพวกนี้ก็จะขาดทางวัดวาก็ไม่รู้จะเอาความยังไงนะก็ได้แต่เขียนชื่อกำกับไว้ว่าเป็นของวัดไหนนะครับสุดท้ายก็ไม่สามารถได้คืนได้จนกระทั่งเขาเรียกว่าวันหนึ่งนะฮะผู้หญิงคนนี้เสียชีวิตลงด้วยวัยชราภาพนะครับก็มีคนเพราะว่าเห็นดวงวิญญาณของนางยังคงวนเวียนอยู่นะครับเป็นเปรตนะครับเป็นลักษณะของการมาเดินวนเวียนอยู่ในหอฉันบ้างนะครับอยู่ในหอฉันบ้างนะครับอยู่ในจุดที่เป็นที่ที่เคยอยู่พระใหม่เห็นเยอะมากนะเห็นเยอะมากๆเลยก็เลยทำให้รู้ว่าดวงวิญญาณยังคงวนเวียนอยู่แถวนี้การบวชในครั้งนั้นของพระนะครับไม่กี่วันนะครับก็ทำให้เรียนรู้ว่าดวงวิญญาณมีจริงๆนะครับแล้วก็เรียนรู้ถึงลักษณะของเกิดแก่เจ็บตายนะการทำบุญนะการเบียดเบียนทรัพย์คนอื่นสุดท้ายการเป็นเปรตนะยังคงมีเห็นแล้วก็มีเป็นความจริงเสมอ 100% เมื่อศึกออกมาแล้วก็นำความเรื่องราวเหล่านี้มาเล่ามานำเสนอในรายการของตัวเองเพื่อจะเป็นวิทยาทานนะครับให้กับคนที่เป็นพระหรือว่าคนที่ตั้งใจหรือว่าคนที่จะทำกระทำความผิดนะไม่ว่าจะเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆฮะขโมยของเล็กๆน้อยๆนะถ้าจิตสุดท้ายเรายังคงวนเวียนยังคงอยากมีอยากได้อยู่อยากได้ของเขาอยากได้ของวัดเนี่ยตายไปแล้วก็ยังคงวนเวียนเป็นเปรตสัมภเวสีแต่ถ้าเราปรงและเข้าใจนะครับเราไม่ยึดติดกับสิ่งใดๆแล้วเราก็จะไปในภพภูมิที่ดีนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เล่าไว้นะครับก็เป็นคำสอนเหมือนกันนะของคุณนนท์นะครับในรายการของพี่ป๋องนะครับก็น่าถือว่าเป็นคำสอนได้เป็นอย่างดีทีเดียวนะครับไม่เจอกับใครไม่รู้นะเนาะไม่เจอกับใครไม่รู้นะฮะบางคนอาจจะบอกว่าเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าแต่งเติมหรือไม่เรื่องพวกนี้ถ้าไม่เจอกับใครนี้ไม่รู้นะฮะมันเป็นเรื่องที่ยากจะจินตนาการนะฮะแล้วบางครั้งเคยเจอไหมแหมเคยเห็นไม่เปรตพี่โอวันดีเจครับทำไมเสียงแง้มประตูต้องเป็นคาราบาวตลอดเลยแอดเหรอฮะแอดคาราบาวเหรอฮะนี่ก็ช่างคิดมุกเนาะแอดคาราบาวนะอ่ะก็เอามาเล่าให้ฟังแล้วกันนะนะฮะพี่ธพงศ์วันดีเจครับเล่าไปเรื่อยนะฮะมั่วตลอดดีเจนี่นะฮะขอให้เปรตไปหาตนัตพงศ์นะฮะเขาบอกว่าใช้วิจารณญาณในการฟังนะฮะวิจารณญาณในการฟังคนที่เขามาเล่าในรายการนะเขาก็อาจจะมีการแต่งเติมอะไรต่างๆบ้างก็ไปแต่ว่าดีเจว่าพื้นฐานของมันของเขาที่เขามาเล่าเนี่ยนะมันก็ต้องมีพื้นฐานของเรื่องจริงอยู่อย่างน้อยสัก 50-60% นะฮะแต่ว่าอื่นๆเนี่ยก็ต้องใช้วิจารณญาณแต่เรื่องเนี้ยสอนได้เป็นดีทีเดียวสอนใจได้เป็นอย่างดีทีเดียวนะครับนะฮะบางครั้งบางทีอย่างคำสอนของพระเหมือนกันก็ฟังฮะคำสอนของพระบางท่านบางองค์บางรูปก็เหมือนกันนะครับบางท่านบางเรื่องก็เป็นเรื่องนิทานที่แต่งขึ้นมานะครับเพื่อให้ได้เรียนรู้ได้เห็นภาพเพื่อคนที่รับฟังญาติโยมสาธุชนจะได้เอาไปปฏิบัตินะครับแล้วก็เอาไปคิดเอาไปวิเคราะห์ต่างๆเพื่อจะได้ให้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะครับโปเต้วันดีใจครับไม่มีพระฝันเห็นเลขบ้างเหรอฮะเดี๋ยวต้องขอส่งแชทไปถามพระเขาก่อนนะว่ามีพระรูปไหนฝันเห็นเลขบ้างนะฮะมันมีจริงๆนะผู้ฟังฮะพระฝันเห็นเลขนะเอเชิญยิ้มมาฮะผู้ฟังฮะที่เขาถ่ายรายการผีฮะมีครั้งหนึ่งนะฮะเขาไปเปิดศพนะฮะเขาไปเปิดศพที่เป็นศพจริงๆนะฮะศพจริงเขาขออนุญาตญาติแล้วนะฮะเอเชิญยิ้มนะฮะเขาเปิดศพจริงๆที่เป็นที่ขออนุญาตญาติแล้วนะครับเขาเปิดศพแล้วทีนี้พอเปิดศพแล้วปั๊บเนี่ยก็ให้ดูกันทุกคนคุณผู้ชมครับตัวนี้นี่คือร่างของเราที่ล่าสังขารแล้วสภาพก็เน่าเปื่อยแบบนี้ได้เราเมื่อเราร่างกายเราย่อยเมื่อจิตเราหลุดออกมาแล้วนะร่างกายนี้ก็ไม่ใช่ของเราแล้วอะไรอย่างนี้นะฮะเขาก็เหมือนกับถ่ายภาพลงในไลฟ์สดนะว่าเนี่ยคือศพจริงๆนะคุณผู้ชมอะไรอย่างนี้นะฮะแล้วก็เก็บศพใส่โรงเย็นนะฮะและตอนนี้พอหลังจากนั้นเขาก็มีการทำบุญใหญ่ให้กับดวงวิญญาณผีสัมภเวสีในสุสานนะฮะผู้ฟังพอกลับไปพบเขาถูกหวยอะจำข่าวได้ไหมที่ว่าเอชยิ้มถูกหวย6 ล้านนะจริงๆเขา
ล้างป่าช้าก่อน1วันแต่ตอนนั้นมางวดนั้นเขาก็ถูกหวยเลย6ล้านนะเอเชียนยิ้มอะฮะบางครั้งบางทีมันก็น่าคิดเหมือนกันว่าวันนี้มันไม่รู้เหมือนกันว่ามันมีผลด้วยกันหรือเปล่าแต่อาจจะเป็นอันนี้ส่งผลบุญของเขาด้วยนะครับที่ทำให้ถูกหวยนะครับเอเชียนยิ้มนี่เป็นคนหนึ่งที่ถ่ายรายการผีเยอะมากนะครับแล้วก็หลังจากทำเสร็จก็จะมีการขอขมาแล้วมีการทำบุญใหญ่ให้กับศพกับดวงวิญญาณต่างๆตลอดเลยนะฮะเคยมีดวงวิญญาณไปหาเอเชียนยิ้มด้วยนะที่บ้านเลยนะฮะเขาไม่กล้าถ่ายรายการนานเลยนะเป็นเดือนๆหลายเดือนเลยนะฮะไปหาที่บ้านเลยไม่พอใจที่ไปถ่ายศพเขาอะไรประมาณนี้จริงๆนะเขาเล่าให้ฟังเอเชียนยิ้มนะฮะพี่ธนพงศ์วันนี้เจครับผมถือนับถือพระถังซัมจั๋งแล้วฮะอ๋อนะโอเคครับคุณผู้ฟังนี่คือเรื่องหลอนนะฮะประจำเย็นนี้ครับนำมาฝากกันเนาะไม่หลอนมากก็หลอนน้อยนะครับพอให้บันเทิงกันนะครับมีเพลงใหม่จากแอลกอฮอล์ให้ฟังเดี๋ยวจะขอดูแป๊บนึงนะครับเมื่อกี้ปล่อยมาแล้วเมื่อ5โมงเมื่อกี้เองนะครับแอลกอฮอล์เพลงอะไรนะมาคุงเดี๋ยวจะขอดูแป๊บนึงนะฮะเพลงอะไรนะเดี๋ยวเพลงใหม่ล่าสุดเลยนะครับอะไรนะเมื่อกี้ขอดูแป๊บนึงครับความเชื่อเนาะเรื่องราวพวกนี้เป็นความเชื่อนะฮะนะคนถ้าไม่เจอกับตัวเองก็คงจะไม่รู้เพราะบางอย่างนะฮะมันเป็นเรื่องที่เหนือจินตนาการเหลือเกินนะฮะเราอาจจะคิดว่ามันไม่มีเขาเลือกที่จะให้เห็นบางคนเขาเลือกที่จะสื่อสารให้กับบางคนเท่านั้นบางคนจิตไม่ถูกต้องไม่ผูกพันกันก็จะไม่มองเห็นไม่สัมผัสได้นะครับมาเพลงใหม่จากแอลกอฮอล์ครับดีเจทำไมต้องเป็นเราครับวงแอลกอฮอล์นะครับเพลงใหม่ล่าสุดที่ปล่อยมาเมื่อช่วง5โมงเมื่อกี้นะครับเพลงนี้ได้พี่แอดคาราบาวมาร่วมร้องด้วยครับ

ยังเป็นเพลงที่เกี่ยวข้องกับความเจ็บช้ำเหมือนเดิมนะเมย์นะเออเนาะมาคุงนะฮะนะพี่อู๋เพลงนี้ยังเป็นเพลงเจ็บช้ำเหมือนเดิมเขาบอกทำไมต้องเป็นเราทำไมจะต้องเป็นเราสุดท้ายแล้วทำไมต้องเป็นเราที่ต้องเจ็บช้ำต้องเป็นเราที่ต้องผิดหวังตลอดเวลาเห็นไหมยังอยู่กับความเศร้าเหมือนเดิมน่าจะเป็นเพลงที่สะท้อนความรู้สึกภายในของพี่ปุ้ยแอลกอฮอล์ได้เป็นอย่างดีทีเดียวใช่ไหมครับเพราะว่าหลังจากที่โดนลำไยทิ้งเทขว้างแล้วก็ยายลำไยก็ยังลดแล่นอยู่ในโซเชียลนะครับเดี๋ยวถ่ายรูปกับผัวเดี๋ยวไปเที่ยวด้วยกันเดี๋ยวไปเล่นตะก้ออะไรด้วยกันนะฮะอดทนไว้เดี๋ยวมันก็จะผ่านไปนะเมย์เนาะทุกอย่างมันจะค่อยๆดีขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะต้องใช้เวลานะฮะโอเต้วันดีเจครับอดทนไว้ทำไมต้องหัวล้านเออนั่นสิทำไมต้องหัวล้านเพราะอะไรอ่ะหัวล้านได้หวีด้วยนะนี่คือหนึ่งเพลงใหม่ของแอลกอฮอล์ที่ส่งไว้คุณผู้ฟังได้ฟังด้วยนะฮะเหมือนที่จะวินจะลืมเพลงของลุงแป๊ะหนึ่งเพลงอ่ะเดี๋ยวดูก่อนนะลืมเพลงลุงแป๊ะจริงๆด้วยนะฮะงั้นแป๊บนึงเดี๋ยวค่อยลารายการนะฮะเดี๋ยวค่อยลารายการขอหนึ่งเพลงกันก่อนช่วงนี้กันละกันนะครับลุงแป๊ะขอ

ามีหัวทีจะคะทำไมหัวล้านต้องได้หวีคะนะฮะนั่นแหละสีโปเต้ทำไมหัวล้านต้องได้หวีด้วยอ่ะเขาคงเปรียบเปรยว่าได้ของที่ไม่ได้มีประโยชน์เลยนะฮะเหมือนโปเต้ได้หวีนะฮะอย่างโปเต้ต้องได้หวยโปเต้ได้หวยนะฮะโปเต้จะชอบมากๆเลยนะฮะ

นี้ของแบทเชอร์นะครับที่ขอไปด้วยแล้วกันนะครับนะฮะพี่โอบอกว่าดีใจครับผมดูคลิปพี่ปุ้ยกับลำไยบ่อยตอนคบกันแรกๆนะฮะหวานกันมากเลยนะฮะปุ้ยเป็นคนบ้านๆเจียมตัวทำกับข้าวลำไยกับแม่ลำไยกินสวยแกงปลาส้มส้มแกงส้มปลาเสื้อผ้าลำไยขาดพี่ปุ้ยก็เย็บให้เหมือนเป็นพ่อบ้านอะไรอย่างนี้นะฮะแกคงเสียใจที่ทำแบบนี้ไม่มีชู้คงยันเลยพี่ก็เลยแต่งเพลงไงออกมาแต่ว่าเพลงของแกไม่ได้แรงนะฮะแรงแบบแรงเบาๆอ่ะไม่ได้แรงเหมือนไอ้กระแตนชลดาอะกระแตนนั้นก็แรงจริงนะฮะให้หมามันกินอย่างนี้นะฮะคือทุกเพลงที่แต่งออกมานะฮะเป็นเรื่องราวของปุ้ยหมดเลยนะฮะก็คงจะรู้สึกไม่โอเคนะฮะแต่ลำไยก็เกินเนาะไม่ได้ว่าให้นะฮะพี่อู๋ครับพี่อู๋สุนทรนะอยู่ไหนครับพี่อู๋นะครับเอาละครับอ๋อเมื่อกี้มีพี่เอ็มบอกว่าฝากบทฝากอะไรนะฝากธรรมะสอนใจหนึ่งบทความนะครับก่อนปิดรายการนะฮะอยู่ไหนเอ่ยจะปิดรายการแล้วนะครับเดี๋ยวปิดท้ายเพลงของลุงแป๊ะเนาะทิ้งไว้ในใจในเวอร์ชัน AI นะครับนะฮะลุงแป๊ะบอกว่าดีเจครับฝากศีลสมาธิบทความบทธรรมะสอนใจครับจงเชื่อว่าพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีมากมายอย่าเหมาว่าไม่ดีทั้งหมดพระก็คือนักเรียนผู้เป็นอริยะคือผู้สอบผ่านผู้เป็นข่าวคือผู้สอบตกนะครับอ๋อจริงถูกต้องเลยนะครับจงเชื่อว่าผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพระนี่คือเยอะแยะอย่าไปเหมาว่าไม่ดีนะครับพระก็คือนักเรียนนักปฏิบัตินะครับพระผู้เป็นอริยะคือผู้ที่สอบผ่านแล้วใช่ไหมฮะส่วนผู้ที่เป็นข่าวในสื่อต่างๆก็คือสอบตกท่านเองครับคิดแค่นี้แล้วก็จะสบายใจเราจะไปเหมารวมทั้งหมดว่าพระไม่ดีนะฮะพี่เฟิร์สว่าลำไยชอบอะไรแบบจัดจ้านปุ้ยจืดเกินไปนะฮะจัดจ้านเกินไปท้องเสียนะโอเคครับคุณสำหรับการติดตามรับฟังวันนี้หมดแค่นี้นะครับคืนนี้ไม่มีนะครับเนาะคืนนี้จะไปหาอะไรทานอยู่วันนี้จะไปหมูกระทะร้านไหนติดตามได้นะครับนัดไว้แล้วนัดเพื่อนๆไว้แล้วนะฮะ18:30 นร้านไหนก่อนนะฮะทิ้งไว้ในใจครับในเวอร์ชัน AIคำนี้ขอบคุณ True Detect ด้วยกันละกันนะครับเลิกซิมเบอร์สวยโปรโมชั่นแพ็กเกจดีๆเลิกซิมจาก True Detect โปรไลฟ์ปีคุ้มมากคุณผู้ฟังกับวันเมื่อกี้มีแฟนรายการจากลำพูนทักมาบอกว่าดีเจครับจะสมัครโปร True รายปีมีโปรไหนบ้างดีๆแนะนำตัว10เมกไม่จำกัดเมกไม่ลดสปีดนะครับตัวนี้ราคาปีละ1,800-1,900เฉลี่ยแล้วก็เดือนละ150เองคุณผู้ฟังแต่ว่าซิมต้องอายุใช้งาน6เดือนก่อนนะครับจึงจะสมัครได้ถ้าใครสนใจก็ลองทักมาได้เดี๋ยวให้น้องๆเซลล์เขาสมัครให้นะครับพันกว่าบาทคุณฟังเฉลี่ยแล้วประมาณไม่เกิน200บาทอันเนี้ยถูกมากๆเลยนะครับโปเต้วัดจองโต๊ะกลมแดงๆเด้อที่หมูกระทะนะฮะได้สิแล้วเจอกันครับบ๊ายบายยันนี้ขอบคุณยำปูม้าจัดยอดด้วยร้านจะยาวด้วยนะครับ

ย้อนเวลาฟังเพลงฮิตยุค90ที่ BP Radio เคยไหมวนไปคลื่นไหนจิ้มไปคลื่นใดเพลงก็ไม่ถูกใจสักทีแต่ที่นี่ BP Radio Online Thailand เราการันตีทุกเพลงเพราะที่เล่นแบบต่อเนื่อง24ชั่วโมงคลิกติดตามขอเพลงเพราะได้ที่ Facebook Fanpage BP Radio

ากหลายแนวเพลงหลายยุคหลายสมัยฟังกับเราได้ที่นี่ร่วมส่งเพลงพร้อมกับเราที่0840456862นึกถึงเพลงเพราะยุค90นึกถึง BP Radio

กำลังฟังช่องเพลงเพราะต่อเนื่องที่เพราะที่สุด24ชั่วโมงขอเพลงเพราะได้ที่ LINE ID FM 975ที่นี่สถานีแห่งความฟิน BP Radio Online Thailand ออเดอร์เพลงเพราะที่คุณชอบทาง Facebook BP Radio LINE ID FM 975

ล่นเดี่ยวที่เล่นเพลงเพราะที่คุณชอบมากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio Online Thailand คลิก Facebook BP Radio

ฟังเพลงหลายยุคหลายสมัยสตริงเก่าสตริงใหม่ไทยสากลเลือกกับเราได้ที่นี่ SMS หรือโทรขอเพลงได้กับเรา0840456862อยากฟังเพลงคลิก Facebook BP Radio แต่ถ้าอยากโทรกด0840456862เพราะทุกเพลงคือเพลงเพราะ BP Radio Thailand เพราะทุกเพลงร้องตามได้ที่ BP Radio เพราะทุกเพลงร้องตามได้ที่ BP Radio

สถานีแห่งความฟิน BP Radio Thailand แอดไลน์ ID FM 975ฟังเพลงเพลินยุค90ที่ BP Radio

ที่นี่ BP Radio Thailand ขอเพลงเพราะได้ที่ Line ID FM 975และ0840456862นึกถึงเพลงเพราะยุค90นึกถึง BP Radio

ำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่084-045-6862 All ends with beginnings ฟังเพลงเพลินยุค90ที่ BP Radio

ฟังเพลงเพลินยุค90ที่ BP Radio คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

ที่นี่ BP Radio Thailand ขอเพลงเพราะได้ที่ Line ID FM 975และ084 045 6862ฟังเพลงเพลินยุค90ร้องตามได้ทุกเพลงที่ BP Radio

0: ังเพลงหลายยุคหลายสมัยสตริงเก่าสตริงใหม่ไทยสากลเลือกกับเราได้ที่นี่ SMS หรือโทรขอเพลงได้กับเรา0840456862
1: Thanks for listening to BP Radio Online Thailand.

ังเพลงหลายยุคหลายสมัยสตริงเก่าสตริงใหม่ไทยสากลเลือกกับเราได้ที่นี่ SMS หรือโทรขอเพลงได้กับเรา0840456862

อยากขอเพลงกับ BPFM แชทคุยกันได้ที่ Facebook พิมพ์ค้นหา BP Radio สนับสนุนช่อง BP Radio Donate ที่บัญชีพร้อมเพย์0840456862

นึกถึงเพลงเพราะยุค90นึกถึง BP Radio เพราะเรารู้ว่าคุณชอบฟังเพลงเพราะอย่างต่อเนื่องเพราะเรารู้ว่าคุณก็ชอบฟังเพลงแบบสบายๆร่วมขอเพลงได้กับเราที่นี่หลังไมค์หรือ SMS ได้0840456862

พราะเรารู้ว่าคุณชอบฟังเพลงเพราะอย่างต่อเนื่องเพราะเรารู้ว่าคุณก็ชอบฟังเพลงแบบสบายๆร่วมขอเพลงได้กับเราที่นี่หลังไมค์หรือ SMS ได้0840456862

พราะทุกเพลงร้องตามได้ที่ BP Radio ฟังได้ทุกที่ฟังได้ทุกเวลาทั้ง Android และ iOS โหลดแอปพลิเคชันไทย Radio วิทยุประเทศไทยเปิดแอปแล้วเลื่อนค้นหา BP Radio HD

ราะเรารู้ว่าคุณชอบฟังเพลงเพราะอย่างต่อเนื่องเพราะเรารู้ว่าคุณก็ชอบฟังเพลงแบบสบายๆร่วมขอเพลงได้กับเราที่นี่หลังไมค์หรือ SMS ได้0840456862

ณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862